0: มือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อ

0: นำขบวนนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
0: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตะราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
1: ประเทศไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok BlueprintFor Resilience Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
4: Bangkok Blueprintจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อ Bangkok Blueprintก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank กับ IMF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็น1ใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
3: ขณะที่นางคริสตาลิน่า

0: อเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุน Bangkok Blueprint ไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอรรถยุทธ ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
3: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้แทนจากประเทศต่างๆมาร่วมจำนวนมากเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีระดับการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างมาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
2: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเพื่อติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัย นอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
1: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและสวนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไป
4: ขณะนี้เวลา7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมน รวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานโดยกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดมิโตรลิตวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
4: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮะโดยทัพไทยเรียกให้จักรินดามุนีนักเรทาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาส T13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮาที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดียวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับ บุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม16 21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลเทระรัสกุลกับซัตเซรีแต่รัตนชัยแพ้ให้กับหลิวกวงเฮงกับซูยิ่นหุยจากไต้หวัน16ต่อ21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสุนุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2ต่อ0เซต21-19 21-12คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิวรรณรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17-26ตุลาคมณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 นาที
10: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิด
8: การตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบโดยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคือต้องทำการตั้งเครื่องเบิกโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อมแต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชาและเพลงลูกทุ่งทั่วไป
14: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
4: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสง

0: ลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศ

0: ั่นคง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank ได้นำเสนอบทบาทการเงินอิสลามในการเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีลาภค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ท่านคะเหตุใดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจึงจัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้คะมีเป้าหมายสำคัญอย่างไรคะ
3: ก็มันเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าการประชุม World Bank กับ IMF เนี่ยมันเป็นจุดที่ผู้นำหลายประเทศในภาคการเงินนี้มาอยู่รวมกันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เราจะสื่อสารหรือทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับเขาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับมากกว่าเราไปตะเวนพบตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อหัวใจเรื่องการเงินอิสลามเป็นหน้าที่ที่เราต้องการสื่อสารและทำให้เป็นที่รับรู้หรือขยายโอกาสเนี่ยเราก็ถือโอกาสนี้ในการจัดกิจกรรมคู่ขนานซึ่งก็ต้องตอบว่าเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังเป็นอย่างดีให้เราจัดนะครับเราจัดในระหว่างกลางสัปดาห์ของการประชุมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ผู้มาร่วมสัมมนาที่หลากหลายนะครับและที่สำคัญก็ต้องบอกว่าประธานธนาคารพัฒนาอิสลามซึ่งก็ถือเป็นเรียกว่าโบแบงค์ของทางกลุ่มอิสลามแล้วกันน
2: ะ
3: คร
2: ับ
3: ท่านก็มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษให้นะครับมันก็ทำให้มีส่วนให้เราได้ยินได้ฟังจากปากท่านเองว่าทิศทางของการเงินอิสลามในระดับโลกเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวยังไงอะไรที่เขาให้ความสนใจนะครับเมื่อเราเห็นเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็มาแปลเรื่องเหล่านี้ในการสร้างเครือข่ายกับในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งก็มีประเทศที่มีประชากรมุสลิมอยู่พอสมควรเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับเราก็เชิญผู้รู้ในประเทศเหล่านั้นมาเป็นร่วมการเสวนาวันนี้ด้วยโดยรวมก็เป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่การพูดคุยลักษณะนี้แล้วความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินอิสลามของประเทศไทยก็จะมีมากขึ้นครับ
2: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามมีจุดเด่นอย่างไรแล้วก็จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตได้อย่างไรบ้างคะ
3: ก็ต้องตอบว่าในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักหรือที่เราคนทั่วไปใช้กันอยู่นะครับภาษาอังกฤษมันคือ conventional banking อีกข้างนึงคือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชารีอะห์นะครับที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยมันเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายว่าผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มากนะครับแต่ว่าวันนี้บันทีก็พูดถึงแต่ถ้าเป็นผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยทุกคนคงหลีกเลี่ยงผลกระทบไม่พ้นนะครับแต่โดยหลักการผมคิดว่ามันมีแง่มุมที่ค่อนข้างจะให้ความระมัดระวังในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าครับ
2: อ๋อค่ะท่านคะการเงินอิสลามจะมีส่วนสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืนแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างไรบ้างคะ
3: ก็เป็นทิศทางที่กำลังเกิดขึ้นนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่อง ESG เรื่องความยั่งยืนในการเงินกระแสหลักเนี่ยการเงินอิสลามก็ทำเรื่องนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตราสารทางการเงินที่เราเรียกว่าซุกุกเนี่ยปัจจุบันก็มีกรีนซุกุกแต่ว่าconventional หรือการเงินทั่วไปก็มี green bond เราก็มีตราสารทางการเงินที่เป็น green เหมือนกันในขณะนี้ก็สิ่งที่ทางการเงินทั่วไปอาจจะยังมีไม่มากก็คือเรื่องของการเงินในเชิงสังคมซึ่งการเงินอิสลามมีเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องต่างๆพวกนี้มากกว่าในการกระจายพวกเงินต่างๆไปยังผู้ด้อยโอกาสนะครับซึ่งก็เป็นหลักการที่ถูกกำหนดไว้หลักการของศาสนาคือต่างฝ่ายต่างก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเพราะฉะนั้นจริงๆเอามาใช้ร่วมกันก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับ
2: ค่ะการจัดงานครั้งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยดึงดูดเงินทุนแล้วก็สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
3: ผมคิดว่าในเรื่องของความร่วมมือเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับก
2: ็
3: อย่างที่ทางกระทรวงการคลังโดยเฉพาะท่านรองนายกพูดในหลายครั้งว่าเราอยากให้ประเทศไทยเป็น trusted partner ก็คืออยู่ตรงกลางที่ได้รับความเชื่อถือความเชื่อมั่นจากหลายประเทศในฐานะเป็นประเทศขนาดกลางและกันคือ middle power เพราะฉะนั้นว ันนี้เป็นเรื่องความร่วมมือก่อนนะครับเราคงไม่ได้รีบไปคิดถึงการลงทุนอะไรต่างๆในระยะสั้นแต่ทันทีที่มันมีความรู้ความเข้าใจนะครับในลักษณะของเครือข่ายเนี่ยโอกาสในการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปวันนี้เราก็ถกเรื่องนี้พอสมควรนะครับว่าอย่างน้อยในระดับภูมิภาคเนี่ยถ้าเราความรู้ความเข้าใจตรงกันเนี่ยหลายเรื่องมันจะเป็นช่องทางในการบริหารเงินลงทุนต่างๆร่วมกันก็ได้ครับ
2: ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไทยอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม SME ธุรกิจ5ล้านนะคะจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการเงินของอิสลามอย่างไรบ้างคะ
3: ผมคิดว่าเขาก็น่าจะเห็นโอกาสนะครับวันนี้มันไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารอย่างเดียวละเวลาเราพูดถึง5ล้านอีโคโนมีเนี่ยเกินครึ่งไม่จะเข้าใจเป็นเรื่องอาหารจริงๆฮาลาลอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจการเงินอิสลามเนี่ยมันกว้างกว่านั้นนะครับการเงินเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็คงจะเห็นว่าบทบาทของธนาคารอิสลามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบรรดาพวก SME ต่างๆพวกนั้นในตลาดที่มันมีการเติบโตและมีความเชื่อมโยงต่อกันสูงมากขึ้นนะครับ
2: ค่ะหลังการประชุมธนาคารคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอะไรบ้างแล้วก็จะมีการต่อยอดความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะ
3: แน่นอนครับเราหวังในการสร้างเครือข่ายก่อนนะครับเหมือนที่ทางภาครัฐคิดแต่หลังจากเครือข่ายเนี่ยมันก็ต้องมีการพบปะมีการพูดคุยกันเราคงจะหาหัวเรื่องที่เราจะทำงานด้วยกันต่อในเรื่องการพัฒนาการเงินอิสลามนะครับก็วันนี้ก็มีการคิดกันคร่าวๆในเบื้องต้นว่าเราอาจจะทำงานในระดับภูมิภาคแต่ในขณะเดียวกันเราได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอิสลามนะครับเรากำลังอยู่ในช่วงพูดคุยทั้งเรื่องของการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคอยู่นะครับในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆพวกนั้น
2: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังผู้ฟังรายการบ้างคะ
3: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือการเงินอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จำกัดเฉพาะเรื่องของศาสนานะครับจริงๆในหลักการในวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการเงินกระแสหลักเพียงแต่มีบางเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวกำกับซึ่งถ้ามองในเชิงของ governance เนี่ยกลับเป็นเรื่องบวกซะด้วยซ้ำไปนะครับก็หวังว่าผู้ฟังหรือคนทั่วไปก็จะมีความรู้ความเข้าใจของการเงินอิสลามมากขึ้นว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงไม่ได้ครับ
2: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
3: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เล่าประเด็น
6: การเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนและผู้นำเศรษฐกิจทั้ง191ประเทศในการเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือการประชุม IMF World Bank นับเป็นเวทีระดับโลกที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับตำรวจอย่างใกล้ชิดได้บูรณาการมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่โดยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและติดตามได้ตลอด21เส้นทางหลักซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจท้องที่และสำนักงานเขตหลักได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันรวมถึงประสานสำนักการระบายน้ำในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดห้วงการประชุม
7: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับเราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่เจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็สอบถามทางสำนักระบายน้ำนะครับเรื่องของเครื่องสูบพื้นที่รับน้ำ ้ำในคลองแสนแสบก็ดีหรือการระบายน้ำฝั่งถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีข้อห่วงใยอะไรนะครับเพราะว่าระดับน้ำของพื้นที่เนี่ยมันสู่ระดับกลับเข้าไปสู่สภาพปกตินะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนมากกว่าครับว่าจะตกมากน้อยเท่าไหร่ก็เชื่อว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีข้อกังวล
6: ซึ่งในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำในไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าจากการติดตามพยากรณ์อากาศพบว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักไม่ได้อยู่ในจุดเสี่ยงฝนตกหนักแต่เพื่อความไม่ประมาทกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้อย่างรัดกุมโดยมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเร่งพร่องน้ำในคลองควบคู่กับการหมุนเวียนน้ำอย่างเหมาะสมพร้อมจัดเตรียมระบบสูบน้ำเคลื่อนที่และอุโมงค์ระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว
8: ฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในนอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่จัดงานเรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่อุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
6: การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครทั้งความพร้อมของระบบศูนย์บัญชาการรวมถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนและการเกิดอุทกภัยสะท้อนถึงความพร้อมและมาตรฐานการบริหารจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครที่รัดกุมรอบด้านซึ่งไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเท่านั้นแต่ยังสร้างความประทับใจต่อศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการประชุมระดับโลกอีกด้วยชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนราธิวาสรวมจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนเพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
9: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580ที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนจากทั้ง13อำเภอเข้าร่วมเวทีครั้งนี้มุ่งนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการข้อมูลสภาพปัญหาศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้แผนแม่บทที่จะจัดทำขึ้นตอบโจทย์พื้นที่อย่างแท้จริงโดยปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวย้ำว่าทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตการเกษตรอุตสาหกรรมและระบบนิเวศการบริหารจัดการน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้านนางสาวดวงฤทัยมงคลเคหาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ข้อมูลการดำเนินโครงการว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีและปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในปัจจุบัน
10: สทช.เองนะคะเราก็ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะในการให้เข้ามาศึกษาถึงบริบทพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีความครบถ้วนทุกมิตินะคะโดยเฉพาะมิติการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการที่จะนำมาในพื้นที่แก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือภัยแล้งนะคะแล้วก็คุณภาพน้ำว่าประชาชนมีความเห็นมีข้อคิดเห็นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างค่ะ
9: หลังจากการประชุมปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นแล้วการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้จึงเป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทั้งปัญหาด้านน้ำความต้องการของชุมชนรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาเพื่อนำไปประกอบการศึกษาทางวิชาการและจัดทำแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10: จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยนะคะทั้งที่1ของโครงการจัดทำแผนแม่บทของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เรามุ่งเน้นนะคะการเป็นแผนแม่บทเพื่อเป็นกรอบในการให้หน่วยงานนะคะเดินในแนวทางการบริหารจัดการน้ำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องในพื้นที่สับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็บางส่วนของจังหวัดสงขลาเพื่อเราจะมุ่งเน้นนะคะในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกระบบมาแก้ปัญหาให้พี่น้องได้อย่างยั่งยืนค่ะ
9: การจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงไม่ใช่เพียงการวางแผนในระดับนโยบายแต่เป็นการนำข้อมูลและเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่มาประกอบการตัดสินใจเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดครอบคลุมและยั่งยืนพร้อมเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจนหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลกระทบให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
11: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO รายงานว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นอย่างน้อยซึ่งจากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีนางเซเลสเตเซาโลเลขาธิการ WMO กล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมามากขึ้นโดยคาดว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนีโญ 3.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 3.7 องศาเซลเซียสในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้ทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยราว 2.6 องศาเซลเซียสในเดือนพฤศจิกายนปี2558ถึงเดือนมกราคมปี2559ขณะที่สำนักงานบริการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์ดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 29.70 องศาเซลเซียสในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และยังเป็นการสะท้อนถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้เนื่องจากยังไม่ถึงระดับสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามแม้ WMO จะเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมนี้แต่หลายพื้นที่ทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์ดังกล่าวแล้วโดยปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้เหตุไฟป่าในอินโดนีเซียที่ปะทุขึ้นบริเวณพื้นที่ป่าพลุบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวทวีความรุนแรงขึ้นและลุกลามเผาผลาญพื้นที่เป็นวงกว้างขณะเดียวกันหมอกควันพิษจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ทำให้คุณภาพอากาศในอินโดนีเซียรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียเลวร้ายลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนส่วนทางการเมียนมาเริ่มสลับการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้อุณหภูมิทั่วเมียนมาพุ่งสูงขึ้นจนทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดและปัญหาขาดแคลนน้ำ เช่นเดียวกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่กำลังเตรียมความพร้อมรับมือความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจกับการประหยัดพลังงานด้านทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำโตอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากผลกระทบเหล่านี้แล้วนักวิจัยของห้องปฏิบัติการผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐยังออกมาเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้ที่จะรุนแรงถึงขั้นซูเปอร์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนจัดมากถึง 451,000 รายในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อห่วงโซ่อาหารและผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกจนอาจทำให้ประชากรราว50ล้านคนตกอยู่ในภาวะไม่มั่นคงทางอาหารอย่างเฉียบพลันและเผชิญกับสถานการณ์ที่ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องธนิกธนกรไพศาลรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในวันล้างมือโลกวันนี้เชิญชวนประชาชนทำความเข้าใจในการล้างมือไม่ใช่แค่ล้างบ่อยแต่ต้องล้างให้ถูกวิธีจึงจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในชีวิตประจำวันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
12: การล้างมือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนทำเป็นประจำทุกวันแต่คำถามสำคัญคือเราล้างมือได้สะอาดและถูกวิธีแล้วหรือไม่เพราะมือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งของรอบตัวอยู่เสมอและอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกและปากเนื่องในวันล้างมือโลก15ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะชวนทุกคนกลับมาทบทวนพฤติกรรมง่ายๆที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบได้คือการคิดว่าล้างมือด้วยน้ำเปล่าหรือใช้เจลแอลกอฮอล์แทนการล้างมือในทุกสถานการณ์รวมถึงการล้างมือเพียงผ่านๆไม่กี่วินาทีก็เพียงพอแต่ในความเป็นจริงการล้างมือที่ถูกวิธีโดยเฉพาะหากมือมีคราบสกปรกหรือคราบมันควรล้างด้วยน้ำและสบู่ต้องทำให้ครบทั้ง7ขั้นตอนโดยถูสบู่ให้ทั่วทั้งฝ่ามือหลังมือซอกนิ้วนิ้วหัวแม่มือปลายนิ้วและรอบเล็บโดยใช้เวลาอย่างน้อย20วินาทีเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรกลดเชื้อโรคได้ส่วนเจลแอลกอฮอล์เหมาะใช้สำหรับสถานการณ์ที่มือไม่ได้เปรอะเปื้อนสิ่งสกปรกอย่างเห็นได้ชัดรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงรงรุ่งเรืองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเน้นย้ำว่าการดูแลสุขอนามัยและรักษาความสมบูรณ์ของผิวหนังบริเวณรอบมือผ่านการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดเชื้อโรคและป้องกันภาวะความผิดปกติของจุลินทรีย์บนผิวหนังลดการเจ็บป่วยได้ถึงร้อยละ30-40ในทางตรงกันข้ามหากละเลยการดูแลมือหรือทำความสะอาดมากจนเกินไปอาจทำให้สูญเสียสมดุลไมโครไบโอตาเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อดื้อยาที่อาจนำพาเชื้อโรคร้ายเข้าสู่ร่างกายได้
13: นั่นก็เป็นเพราะว่าที่มือของเรานั้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากหากว่าเราไม่ได้ดูแลมือของเราให้ดีเช่นดูแลให้มือของเรานั้นมีอินเทกริตี้ที่ดีไม่เป็นแผลไม่ไปโดนอะไรทิ่มตำบาดทะลุอะไรเข้าไปในเดียวกันเราก็ใช้การล้างมือและการทนุบำรุงผิวเท่าที่จำเป็นและก็ทำอย่างถูกต้องเช่นการล้างมือบ่อยเกินไปนี่ก็จะกลายเป็นเรื่องของการทำให้เกิดสกินอินจูรี่ได้ด้วยเช่นกันมือของเรานะฮะเมื่อมีแบคทีเรียที่เป็นเชื้อก่อโรคที่ดื้อยาเกิดขึ้นที่มือของเรานั้นเนี่ยจากมือก็จะไปสู่ปากครับและจาก GI tract นี่แหละเขาเชื่อว่าอาจจะทำให้เกิด dysbiosis ไปที่ระบบอวัยวะอื่นๆได้ด้วย
12: วันล้างมือโลกไม่ใช่เพียงการรณรงค์ให้ประชาชนล้างมือบ่อยขึ้นแต่คือการสร้างความเข้าใจว่าต้องล้างอย่างถูกวิธีและเลือกใช้วิธีการทำความสะอาดให้เหมาะกับสถานการณ์ขณะเดียวกันสถานที่สาธารณะและผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของจุดล้างมือเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีได้อย่างสะดวกเพราะการป้องกันโรคเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆใช้เวลาเพียง20วินาทีอย่างถูกต้องก็เป็นอีกหนึ่งวิธี ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคช่วยปกป้องสุขภาพของตนเองครอบครัวและคนรอบข้างได้ในทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
14: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
15: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: โดนครับซื้อครับ
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
17: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
19: เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย

0: าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลาเป็นในการ1นาทีต่อจากนี้ไปชนิดตามรับฟังรายการจากกระแสข่าวค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสข่าวค่ะกับช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนมือบายค่ะจะเจอกันทักทายกันวันนี้คุณผู้ฟังกับวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะนะเราก็ยังมีในส่วนของเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวแรกเราไปติดตามรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะผู้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 21-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง

0: ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 24-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมาดูในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 25-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ส่วนของรายงานอากาศค่ะที่ฝากคุณผู้ฟังอย่างที่บอกในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็จะต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะเพราะว่าในช่วงนี้ในส่วนของฝนที่ตกสะสมหรือว่าบางพื้นที่อาจจะมีน้ำทะเลหนุนด้วยนะก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดกันด้วยสำหรับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวอื่นๆเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงนี้ทักทายคุณอับดุลการีกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิสมัยสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะนะจะเจอกันวันนี้
1: ใช่เช้านี้สัปดาห์นี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เรามาเจอกับคุณผู้ฟังกับรายการจับกระแสข่าวครับ
0: ค่ะ
1: ก็ได้รายงานถึงภัยกรณ์อากาศประจำวันแล้วนะครับพูดถึงภัยกรณ์อากาศตอนนี้ที่กรุงเทพมหานครก็ยังคงมีฝนอยู่นะคุณเห็นว่าเช้านี้ก็ยังเป็น 60% อยู่ตามรายงานนะตามรายงานข่าวมานะครับก็ยังไม่หมดนะพูดถึงภาคใต้บ้านเราก็น้ำฝนก็เริ่มเข้ามาละแต่ว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก่อนเราอ่ะก่อนภาคใต้บ้านเราก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็น้อยถ้าพูดถึงเปรียบเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังคงให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะฝนมาไม่บอกไงบางทีก็แบบคือคาดการเนี่ยใช่ไหมคาดการของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าฝนจะตกอย่างกรณีเมื่อวานนี้คุณเห็นข่าวหรือเปล่าเมื่อวานนี้เขาบอกว่าบ่ายสามโมงครึ่งอ่ะฝนจะตกกรุงเทพมหานครเมื่อวานนะตามประกาศของอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการใช่ไหมแต่ก็ผ่านไปก็คือน้ำไม่ได้มาอย่างที่คาดการไว้นะครับอาจจะเหมือนกับบ้านเราอ่ะว่าฝนจะมาใช่ไหมแต่ว่ามืดมาเต็มท้องฟ้าเลยแต่ว่าฝนก็มาเปาะแปะเปาะแปะนะครับก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเราเชื่อไม่ได้นะครับไว้ใจไม่ได้สำหรับฝนฟ้าอากาศเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเท่านั้นที่จะปลอดภัยนะครับไปกันเลยคุณข่าวการเมืองไหมก่อน
0: ใช่ข่าวการเมืองก่อนเลยนะซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวการเมืองก็จะต้องมาก่อนอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านท่านนายกนะก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำการเงินโลกร่วมงานประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งต้องบอกว่าเรานั้นเป็นเจ้าภาพก็มีการประชุมกัน2วัน13 14แล้วก็เมื่อคืนนะ นี้เมื่อคืนที่14ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เสร็จสิ้นการประชุมแล้วท่านนายกก็ได้มีการเลี้ยงอาหารค่ำเพราะเรานั้นเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งจากการประชุมบอกแล้วว่าการตอบรับดีมากนะก็เมื่อวันนี้ก็ได้เลี้ยงต้อนรับเพราะว่ามีผู้ที่มาประชุมนั้นทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะก็บอกว่าชื่นมื่นนะเพราะว่าทุกประเทศก็บอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเราเนี่ยจัดดีมากเลยทั้งที่พักเรื่องของอาหารการกินอะไรเนี่ยพวกเรานี่แบบเวิร์กมาก
1: เวิร์กมากโดยเฉพาะงานเลี้ยงเมื่อคืนใช่ไหมที่เขาบอกว่าอาหารที่ไทยเราเตรียมอ่ะถูกใจถูกใจ
0: แม้กระทั่งห้องประชุมอ่ะเขายิ่งชมเลยเพราะว่าเราใช้ผ้าขาวม้าเราใช้ผ้าไทยอะไรแบบเนี้ย
1: ของไทยไทยเรา
0: ถูกต้องแล้วเขาบอกว่าเขาชอบมากคือผ้าขาวม้าคุณโอ้โหเรียกได้ว่ายิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียวสำหรับท่านนายกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะซึ่งบอกว่าเราในฐานะเจ้าภาพทุกภาคส่วนค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะกับการประชุมการเงินโลกในครั้งนี้เนาะก็บอกว่าผ่านไปด้วยดี
1: ผ่านไปด้วยดี
0: เราได้ทั้งคำชมได้ทั้งคำแนะนำต่างๆมากมาย
1: แล้วก็เมื่อวานที่เขาเลี้ยงนั้นเขาไปที่อะไรนะรัฐสภาใช่ไหม
0: ใช่
1: ตึกสันติไมตรีนะแล้วก็เมื่อวานก็เห็นว่าน้องเนเน่ก็มาโชว์พลังเสียงให้กับชาวต่างชาติได้ฟังด้วยแล้วก็ชาวต่างชาติทุกคนก็รู้อยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วนะครับโอ้โหนะครับเห็นว่าบินตรงจากสิงคโปร์เพื่อที่จะมาโชว์พลังเสียงให้กับเนี่ยนักอะไรนักต่างเงินเลิกโลกเหรอ
0: ใช
1: ่ที่มาประชุมที่เราอ่ะ
0: นะแล้วก็เมื่อวานนี้คุณโอ้โหต้องบอกว่าทุกสื่อคุณบ่ายเมื่อวานนี้นะก็เป็นที่จับตามองมากเพราะว่าอะไรเมื่อวานนี้สตง.นะเขาแถลงคุณสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนี่เมื่อวานนี้นะช่วงบ่ายค่ะก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวครั้งใหญ่เกี่ยวกับผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นั่นเองโอ้โหนะซึ่งต้องบอกว่าในการแถลงข่าวเขาก็มีการสรุปมา3ประเด็นก็คือปมจัดซื้อจัดจ้างผลิตรายการนั้นเขาบอกว่า15ล้านบาทคุณก็ระบุเรื่องของรายการต่างๆนะที่บอกว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างค่าตอบแทนของบุคลากรพิธีกรโอ้โหคุณ30ล้าน60ล้านบาท
1: ใช่ไหมแต่ละคนน่ะ
0: 60ล้านบาทนะในช่วงปี66ถึง68นะแล้วก็ยังมีเรื่องของปมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของผู้บริหาร5ปีย้อนหลังกันไปซึ่งสตง.ก็แถลงอยู่ประมาณสักชั่วโมงกว่าหลังจากสตง.แถลงปุ๊บคุณผ่านมาประมาณสัก1ชั่วโมงไทย PBS ค่ะตั้งโต๊ะแถลงเหมือนกัน
1: แถลงเลยให้รู้เลย
0: แถลงเลยนะเริ่มเป็นข้อๆเหมือนที่สตน.พูดสตน.นั้นได้พูดไป3ข้อใช่ไหมไทย PBS ก็ตั้งโต๊ะแถลงแจงเลยค่ะเรื่องของค่าตอบแทนค่ารถเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นค่าเดินทางไง 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อครั้งรวมตัวเลขย้อนหลัง5ปีก็อาจจะดูเยอะหน่อยแต่ก็มีการอนุมัติของผู้อำนวยการตามระเบียบในปี61อย่างชัดเจนก็ถือว่าไม่มีการทุจริต
1: ใช่
0: สองกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็มีการกันกรองเนื้อหาแล้วก็ทำตาม7ขั้นตอนที่เขาให้ทำในการจัดซื้อจัดจ้างอ่ะคนมีการประกาศมีการอะไรของเขาอ่ะ7ขั้นตอนใช่ไหมจัดซื้อจัดจ้างเขาบอกเขาก็ทำทุกอย่างทั้ง7ขั้นตอนอย่างโปร่งใสสามเรื่องของไทย PBS ที่ตั้งข้อสงสัยว่าสตง.นั้นร่วมแถลงข่าวกระบวนการต่างๆตรวจสอบยังไม่เสร็จสิ้นเลยเอกสารต่างๆก็ยังไม่พร้อมแต่ก็มาแถลงแล้วหลังจากนั้นก็ไปถึงคดีสตง.ตึกถล่มไงคุณ
1: ตึกสตง.ถล่มอ่ะ
0: นั่นแหละโอ้โหซึ่งต้องบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยไทย PBS เอาคืนหรือเปล่า ซึ่งต้องบอกว่าจากที่ตึกสตง.ถล่มต้องบอกเลยเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะซึ่งตอนนี้ข่าวๆก็เงียบไปไทย PBS บอกว่านี่ไม่ได้เป็นการมาไล่บี้มาขยี้มาเอาคืนอะไรทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: แต่ก็สงสัยอยู
1: ่
0: ในหลายๆเรื่องตึกสตง.ถล่มเป็นไงบ้างล่ะตอนนี้
1: เป็นไงบ้างล่ะตอนนี้
0: ความคืบหน้าเป็นยังไง
1: ความคืบหน้า
0: เงียบหายไปเลยซึ่งปัจจุบันนี้อัยการฟ้องผู้จ้างไหมผู้รับเหมาผู้คุมงานผู้เกี่ยวข้อง23รายนั้นฟ้องไปถึงไหนละโอ้โหเขาบอกว่าไทย PBS เอาคืนสตง.สราบคาบ
1: นั่นแหละก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไง
0: คือต้องบอกว่ารายละเอียดในการแถลงข่าวเพราะว่าประมาณสักเป็นชั่วโมงอ่ะคุณที่ยิบ
1: ละเอียดที่ยิบ
0: นะแม้กระทั่งว่าในตึกสตง.ที่ถล่มอ่ะมีห้องอะไรบ้างแล้วแต่ละห้องมีความจำเป็นแค่ไหนอะไรประมาณนี้
1: โอ
0: ้
1: โห
0: คือสุด
1: ประมาณว่าตึกสตง.ที่ยังไม่เสร็จที่ถล่มอ่ะนะเขาก็มีวางโปรอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะนะว่าอาการห้องไหนบ้าง
0: คุณเห็นห้องที่ดูหนังเขาไหมล่ะดูภาพยนตร์ของเขาอ่ะสำนักงานต้องมีด้วยเหรอ
1: นั่นแหละใช่ไหม
0: ห้องน้ำโอ้โหฮอลรูฮารามมากอะไรแบบ
1: เลย
0: คือสำนักงานจะต้องหรูหราขนาดนั้นเหรอ
1: ใช่ได
0: ้เราดูทั่วไปสำนักงานทั่วไปห้องน้ำก็ธรรมดาแต่ของเขาโอ้โหอลังการงานสร้างมากโต๊ะทำงานเก้าอี้ทำงานห้องทำงานคือต้องบอกว่าว่าวังอะอะไรประมาณเนี้ย
1: ใช่
0: ไหมล่ะ
1: คือเด่นกว่าหน่วยงานอื่นอะอะไรประมาณนี้ค
0: ุ
1: ณแต่ว่าเราคิดแล้วก็ในเมื่อเขาเป็นคนจัดการเรื่องการเงินน่ะ
0: คือถ้ามีเงินอยู่ในมือเยอะทำอะไรก็ได้แบบนั้นเหรออ
1: ะไรประมาณนั้นแหละเหมือนกับเราถ้ามีเงินอยู่ในมือ
0: เราจะทำอะไรก็ได้
1: จะทำอะไรก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกต้องมีการตรวจสอบอะไรนี่เป็นเรื่องแหละเป็นเรื่องแหละ
0: นี่แหละโอ้โหเมื่อวานนี้เขาบอกว่าสตง.จะคือตั้งใจจะมาจัดการกับไทย PBS แต่บอกว่าก็ไงหลังเหมือนกัน
1: กลายเป็นว่าฝ่ายไทย PBSก็แถลงการเกี่ยวกับอยากจะรู้ถึงความคืบหน้าของตึกสตง.
0: คือต้องบอกว่าม
1: ันกลับกัน
0: อ
1: ะ
0: นะก็คือต้องบอกว่าชัดเจนมากเพราะเมื่อวานนี้ไทย PBS งัดหลักฐานขึ้นมาทุกอย่างคือแบบโอเคเลยนะก
1: ็
0: ต้องรอดูกันไปว่าจะเป็นยังไงกันต่อสำหรับเรื่องนี
1: ้ถูกต้องนะครับอ่ะมาต่อด้วยศึกเต้นเดียวกันคุณเมื่อกี้สตง.กับไทย PBS ใช่ไหมนี่ศึกของรัฐบาล
0: ซั
1: ดฟอกศึกซัดฟอกอภิปราย
0: ครั้งนี้เขาเคาะวันแล้วนี่
1: ใช่เคาะวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณเคาะวันอย่างที่ผ่านมาก็กำหนดว่าปลายเดือนนี่แหละ
0: อ
1: ันนี้เมื่อวานก็ได้เคาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ4วันด้วยกันคุณ27ถึง30ตุลาคม
0: พอไหม
1: จริงๆแล้วทางฝ่ายค้านเขาอยากจะเอาอีกนะไม่พอแต่ก็ทางรัฐบาลบอกว่าประมาณนี้ก็ได้ละ27ถึง30นี่ก็คือเพียงแค่3วันเท่านั้นนะที่เขากำหนดที่เอาไปไม่ไว้วางใจ
0: วันสรุปแล้วว
1: ันที่4คือวันสรุปแล้วคุณ
0: รัฐบาลไหนบอกว่าถ้าหลายวันเดี๋ยวเขาซักเช่นมากเกินไปหรือเปล่า
1: แล้วก็ที่จะซัดนั่นก็ทางรัฐมนตรีก็หลายคนอยู่นะ18คนคุณ
0: เมื่อวานนี้รู้ไหมที่ฝั่งของฝ่ายค้านเขาเสนอญัตติท่านนายกบอกว่าให้ไปคิดมาใหม่เลยคิดได้ยังไง
1: นั่นแหละ
0: แค่ญัตติเอง
1: ซึ่งแต่ละรัฐมนตรีที่จะมีการถูกซักฟอกอ่ะ18ท่านเนี้ยแต่ละคนก็เขาพร้อมอยู่แล้วจะตอบอ่ะอะไรประมาณนี้คุณแต่บางคนก็บอกว่าเหมือนกับว่าเขาก็จะฝ่ายค้านเขาจะไม่มีงานทำอะไรบ้างงานอะไรประมาณนี้แหละก็เลยธรรมดาก็ต้อง มี
0: มันเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านจะซักฟอกฝ่ายรัฐบาลคือมันเป็นเรื่องของประเด็นข่าวการเมืองอยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าจะมาถกจะมาซักฟอกกันประเด็นไหนแค่นั้นเอง
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งเอาจริงๆรัฐบาลน่ะตอนนี้ก็มีเรื่องให้ซักหลายเรื่อง
1: ที่รู้ๆกันอยู่ใช่ไหมเราก็ติดตามการเมืองมาพอสมควรนะครับก็เหมือนกับพี่น้องประชาชนทั่วๆไปนั่นแหละคิดว่าก็คงจะดูอยู่ติดตามกันอยู่ว่าผลงานของรัฐบาลเป็นยังไงนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการเคาะและอย่างที่บอกนะ27-30ตุลาคมจงวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านถกเคาะวันเสด็จน้ำคุณวันเสด็จน้ำนะครับก็รัฐมนตรี18คนคุณแต่เขายังสงสัยอยู่รัฐมนตรี18คนไม่มีพรรคเพื่อไทยเลยสักคนคุณเขาก็ยังสงสัยอยู่นะว่าทำไมมีอะไรข้อดีข้อเสียอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็หลายคนอยู่นะแสดงว่าเขาทำงานไม่มีข้อตำหนิเลยเหรออะไรประมาณนี้คุณแต่ก็ครั้งนี้ไม่มีนะ18คนรัฐมนตรีอ่ะที่จะมีการซักฟอกอ่ะเป็นก็ไม่มีพรรคฝ่ายไม่มีพรรคเพื่อไทยซักคนเลย
0: ผมว่าไม่มีพรรคเพื่อไทย
1: ใช่
0: เขาบอกว่ามีเกมต่อรองระหว
1: ่
0: างท่านนายกหนู
1: กับ
0: อดีตนายกทักษิณ
1: มีการต่อรองยังไงอีก
0: เขาบอกว่าในการซักศึกซักฟอกครั้งนี้นะมีเกมต่อรองระหว่างท่านนายกอนุทินกับอดีตนายก
1: รัฐมนตรี
0: ทักษิณชินวัตรเรื่องประเด็นของเพื่อไทยนี่แหละคุณทำให้หลายคนมองว่าเพราะว่าเพื่อไทยจะโดนออกจากรัฐบาลหรือเปล่าทำให้หัวเรือใหญ่อย่างคุณทักษิณน่ะจะต้องลงมาค่ะพูดคุยเองหรือเปล่า อันนี้ก็นะต้องบอกว่านี่เป็นเพียงข้อสงสัย
1: ใช่
0: แต่เขาบอกว่ามีเกมต่อรองกับศึกซักฟอกครั้งนี้ด้วย
1: นั่นแหละแล้วก็พูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้มีอยู่พรรคหนึ่งก็คือพรรคกล้าทำพรรคกล้าทำก็ไม่อยู่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เขาสามารถที่จะยกมือ
0: ได้
1: ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็เป็นพรรคสสเหมือนกันเป็นตัวแทนจากพี่น้องประชาชนเหมือนกัน
0: ตอนนี้คือเหมือนเขาอยู่ตรงกลาง
1: เขาอยู่ตรงกลาง
0: เขาอยู่พักคอยอยู
1: ่
0: เขายังไม่ได้อยู่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเขายื่นหนังสือลาออกจากฝ่ายค้าน
1: ใช่
0: นะแต่เขามีสิทธิ์ในสส
1: ในสส
0: ในสสของเขาก็มีคะแนนเสียงเท่ากับ
1: สมมติว่าจะสามารถที่จะยกมือสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เลยใช่ไหมเขานับว่าเป็นองค์ประชุมนั่นแหละใช่ไหมคุณ
0: แต่สำหรับผู้ที่อาจจะโดนเยอะสุดในครั้งนี้ศึกซักฟอกครั้งนี
1: ้ครับว่าใคร
0: คุณชัยชนก
1: ชัยชนกทิดชอบ
0: ถูกต้อง
1: เ
0: ขาบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเนี่ยแล้วก็เลขาอย่างคุณไอเดียเนี่ยโอ้โหตอนนี้หลายคนเตรียมซักฟอกเลยทีเดียวนะเขาบอกว่าผู้ที่อาจจะต้องโดนหนักที่สุดก็อาจจะเป็นคนนี้
1: อาจจะเป็นคนนี้อะไรประมาณนะแล้วก็อีกคนนี้ก็เช่นเดียวกันคมนาคมไหมคมนาคมพิพัฒน์ชายคุณพิพัฒน์ก็ถือว่าคมนาคมก็เป็นอะไรนะใหญ่เหมือนกันนะ
0: แล้วก็ต่อด้วยพลังงานคือต้องบอกว่าทุกคนตอนนี้
1: ท
0: ุ
1: กคนแหละตอนนี้
0: ก็ต้องรอดูกันสำหรับเกมซักฟอกในครั้งนี้นะ
1: ใช่ใช่หนักที่ประธานสภาก็หนักที่ประธานสภานะครับว่าจะเอาอยู่หรือไม่อยู่ช่วงของการอภิปรายขณะของการประชุมก็คุมเกมไม่อยู่จะได้ที่เราดูกันอยู่และเนี่ยศึกซักฟอกแบบเนี้ยก็ยิ่งใหญ่กว่าอีกแหละ
0: ยกมือประท้วงเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยคุณ
1: ใช่ใช่
0: ทุกคนพร้อมที่จะยกมือประท้วง
1: นั่นแหละนี่ก็วันนี้ก็วันที่15แล้วเนาะโอ้วันที่15แล้วต่างคนต่างก็หาข้อมูล ทางฝ่ายค้านก็คงมีอยู่แล้วเพราะเขาก็ตั้งแบบอะไรนะประมาณเสาะหาว่าอะไรยังไงแต่ทางรัฐบาลเองก็คงมีคำตอบเพื่อที่จะชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบทีนี้แหละพี่น้องประชาชนก็รออยู
0: ่
1: รอจะฟังคำชี้แจงของรัฐบาลว่าจะเป็นยังไงเขามีการเอ่ยถึงว่าถ้าเหมือนกับว่าถ้าฝ่ายค้านพูดเรื่องโกหกอะไรเรื่องไม่เป็นความจริงเขาก็จะไม่ตอบเนี่ย
0: ก็มีด้วยเหรอ
1: มีด้วยเหรอ
0: รัฐบาลเอาจริงๆนะตอบไม่ชัดเจนสักอย่าง
1: ใช่ๆ
0: ท
1: ุ
0: กครั้งจะตอบไม่ชัดเจนจนพี่น้องประชาชนยังไม่
1: งง
0: อย่างเช่นเรื่องของโกงท้องถิ่นก็ตอบไม่ชัดเจนสักครั้งหนึ่ง
1: ใช่ก็อย่างตอนนี้ล่าสุดใช่ไหมเห็นว่าปล่อยตัวและ3คนที่ทำผิดใช่ไหมไว้ว่าปล่อยตัวแล้วคือตอนนี้เงียบเงียบแล้วก็แบบไม่ชัดเจนว่าอะไรยังไงเนาะก่อนนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละแต่ก็อย่างว่านะเวลายกมือนะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยใช่ไหมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เราก็ได้เปรียบอยู่แล้วเราไปรัฐบาลเราอยู่ไปรัฐบาลเราก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าข้อผิดพลาดของรัฐบาลยังไงบ้างเนาะที่เขาจัดซักฟอกเนี่ยเราก็จะได้รู้นะครับรู้รายละเอียดก็คอยติดตามก็แล้วกันนะครับว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจระหว่างวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้ครับเป็นห่วงนะเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็รีบถ้าจะมีการยื่นอภิปรายก็รีบตอนนี้นะในช่วงตุลาคมเพราะว่าเห็นว่าต้นพฤศจิกาก็มีภารกิจจะต้องไปต่างประเทศอีกก็เลยต้องช่วงนี้เวลาก็ได้เท่านี้ก็เอาแค่นี้ก่อนอะไรประมาณนี้นะสุขรัฐบาลนะครับ
0: เศรษฐกิจเลยคุณที่ประเด็นข่าวเศรษฐกิจเลยคุณนะซึ่งในช่วงนี้คุณเขาบอกว่าแต่ละจังหวัดในพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาคใต้ก็ดีภาคใต้ก็มีหลายจังหวัดที่คึกคักกับเทศกาลกินเจคุณเขาบอกว่าในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะหลายจังหวัดค่ะอย่างเช่นภูเก็ตหาดใหญ
1: ่
0: นะบอกว่าคึกคักกับเทศกาลกินเจนะ มีผู้คนนะทั้งรุ่นใหม่ที่หันมากินเจกันมากขึ้นทำให้การกินเจในปีนี้คึกคักมากๆ
1: แสดงว่าคนสนใจนะที่จะอะไรปฏิบัติเหมือนว่าเป็นการปฏิบัติ
0: มันเป็น
1: ทำบุญอ่ะนะเป็นการทำบุญ
0: คือตอบไม่ถูกคือคนจีนเขาอาจจะเป็นประเพณีของเขาเหมือนกันการกินเจแบบนี
1: ้กินเจใช่ไห
0: มแล้วก็ตอนนี้คือไม่ใช่เฉพาะคนจีนนะที่กินเจ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คนทั่วไปก็กิน
1: ก็กินเจเช่นเดียวกัน
0: เพราะว่าปัจจุบันอาหารเจอร่อยมาก
1: อร่อยมากแล้วก็ถือว่าเป็นการดีอ่ะเป็นการล้างท้องใช่ไหมคุณเออก็เลยแบบบางคนก็ที่ต่างศาสนาต่างนั่นก็เลยว่าเออมันกินก็ไม่ผิดเราจะได้เป็นการอะไรนะ
0: ใช่เพราะว่าเราเอาสิ่งดีๆ
1: สิ่งดีๆเข้าร่างกายเรางดสิ่งที่ให้มันไขมันอย่างไขมันไขมันนั้นมันดีไหม
0: มัน
1: ไม่ดีหรอกเออ
0: นั่นแหละนะก็บอกว่า1ปีก็งดสัก10วันก
1: ็
0: ถือว่าโอเคแล้วอะไรประมาณนี้นะแต่ก็บอกเลยอาหารเจอร่อยมากนะคุณแต่บ้านเราเสียอย่างเดียวมันมีน้อย
1: มันมีน้อยนะ
0: ราคาสูงมากส
1: ู
0: งจริ ง
1: ใช่ไหม
0: เครื่องบอกว่าไม่ไหว
1: ไม่ใช่ฟรีเหรอเห็นเขาว่าโรงทานฟรีมีไม่ใช่เหรอคุณอย่าไปซื้อเลย
0: ไม
1: ่
0: ใช
1: ่
0: โรงทานฟรีไม่ใช่ว่าเราจะไปกินฟรีได้ทีคุณเราก็ต้องร่วมทำบุญ
1: ร่วมทำบุญด้วย
0: แล้วก็ไปมันก็เป็นเวล่ำเวลา
1: ใช่เพราะว่าเป็นสามมื้อนะสามเช้าเที่ยงเย็น
0: แต่สำหรับหลายคนคุณเราไม่สะดวกได้ไปแบบขนาดนั้นเหรอไหมแต่คุณอยากจะซื้อมากินเองที่บ้านกับครอบครัวนู่นนี่น
1: ั่
0: น
1: ใช่ใช
0: ่แต่คือบ้านเราไม่ได้แบบเยอะมากเหมือน
1: ที
0: ่อื่น
1: ที่อื่นเขา
0: ก็เลยทำให้ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็แบบหมดอ่ะ
1: โอ้ไม่พอด้วยประมาณนี้แหละก็ต้องรีบๆว่างั้นเถอะ
0: ถูกต้องนะก็
1: แล้วก็พูดถึงช่วงนี้คุณบอกว่าราคาแพงเพราะว่ามันก็เป็นช่วงด้วยแหละป พอเอิญพอดีตอนนี้ก็ผักแพงด้วยแล้วกินเจก็ต้องกินผักไม่กินเนื้อใช่ไห
0: ม
1: ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับอ่ะมาถึงความคืบหน้าเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเราเช่นเดียวกันคุณก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีเขาบอกว่าทางมาเลเซียกับอำเภอเบตงเราเนี่ยเชื่อม2ประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวโดยการเปิดเส้นทางรถทัวร์ปฐมฤกษ์คุณรถทัวร์ปฐมฤกษ์จากมาเลเซียมาเบตงกับรถทัวร์ได้แล้วนะปฐมฤกษ์เมื่อวานนี
0: ้
1: 14ตุลาคมนะครับซึ่งทางรองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงนะครับแล้วก็สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเบตงนั่งร่วมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมากับรถทัวร์ปฐมฤกษ์จากบริษัท TST ซึ่งเดินทางมาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์นู่นประเทศมาเลเซียใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงข้ามพรมแดนสู่เมืองเบตงเพื่อสัมผัสความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมและอาหารท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นของบ้านเรานั่นแหละของอำเภอเบตงนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรนะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เราสามารถเชื่อมโยงกับมาเลเซียนะครับด้วยการไปกับรถทัวร์รถทัวร์นี่ก็มาว่าเราไปจากเบตงถึงมาเลเซียเลยมาเลเซียก็มาบ้านเราใช่ไห
0: ม
1: ก็ถึงเบตงหรือว่าจะไปไหนๆก็ได้ทางเนี่ยโดยขึ้นรถทัวร์อย่างที่ผ่านมาก็ไม่เปิดเส้นทางรถทัวร์ปฐมรถทัวร์จีแต่ครั้งนี้เขาเปิดเส้นทางรถทัวร์กัวลาลัมเปอร์เบตงแล้วนะครับผู้ที่ไปมาๆนะไปเดินทางไปมาเลเซียไปกัวลาลัมเปอร์เบตงก็สามารถไปกันได้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการบริการเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะหนทางมีมากขึ้นปกติแล้วถ้าเราไปสมมติเขาไปรถส่วนตัวแต่นี่ในเมื่อมีรถบริการแบบนี้แล้วก็ถือเป็นข้อดีเลยเราไม่มีรถส่วนตัวเราก็สามารถไปได้นัดกับเพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้หลายๆคนก็ไปกันได้นะครับ
0: คุณพูดถึงเรื่องของรถคุณเดินทางผ่านสะพานแยกดอนยางหรือยังที่เขาทำใหม่อ่ะที่เสร็จแล้วอ่ะ
1: ยังตอนเสร็จนี่ยังไม่ผ่านแต่ว่าตอนที่ยังไม่เสร็จอ่ะ
0: ซึ่งต้องบอกว่าเขาเปิดใช้งานมาตั้งแต่1ตุลาคม69แล้วนะคุณสะพานข้ามแยกดอนยางนี่ที่ต้องบอกว่าหลายๆคนถ้าผ่านจะไปหาดใหญ่จะไปสงขลาใช่ไห
1: ม
0: ก็จะผ่านเส้นทางนี้ซึ่งต้องบอกว่าตอนที่ทำอยู่ก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้นะคุณว่าไหม
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี68ก็คือ25กรกฎาคม68ซึ่งกำหนดเสร็จสิ้นสัญญานั้นคุณ8กรกฎาคม71นู่นแต่นี้68มา69เองจากปีกว่ากว่าเอง
1: ทำไมเสร็จเร็วอ่ะ
0: เสร็จเร็วมากคุณซึ่งสำหรับการก่อสร้างสะพานในครั้งนี้นะบริษัทที่รับผิดชอบคุณก็บอกว่าก็พยายามจะทำให้เร็วเพราะว่าจะได้สะดวกกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนไง
1: ใช่ใช
0: ่คุณนะเขาบอกว่าการเดินทางหลังจากที่สะพานครั้งนี้เสร็จสะพานแยกดอนยางโฉมใหม่ครั้งนี้การเดินทางคล่องตัวขึ้น
1: คล่องสะดวกขึ้น
0: แล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเขาว่ากันอย่างนี
1: ้
0: ยังไม่ได้ผ่านเลยเขาเปิดใช้งานแล้วต้องหาโอกาสแล้วคุณ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ลองไปใช้ดูสิว่าเป็นยังไง
1: โอ้เร็วนะ
0: เร็วมากคุณ
1: เพราะที่ผ่านมานั้นก็คือสร้างความไม่สะดวกให้กับผู้เดินทางมากๆเลยอ่ะเขาบอกว่าพอไปถึงที่ดอนยางใช่ไหมโอ้รถติดใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะก็คือก็เลยต้องให้เร่งเพราะว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่เราจะผ่านไปใช่ทางนู้นใช่ไหมคุณ
0: ใช
1: ่ก็เลยพี่น้องประชาชนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าโอ้พอถึงตรงนั้นก็ต้องเสียเวล
0: า
1: ถ้าอะไรกระทันหันอะไรต้องเผื่อเวลาอะไรประมาณนี้แหละแต่นี่คุณบอกว่าพอเสร็จแล้วใช่ไหมเริ่มใช้งานและได้แล้ว
0: ใช้งานแต่หนึ่งตุลาแล้วคุณปีกว่าๆแค่นั้นเองกับการก่อสร้างรวดเร็วมาก
1: สะดวกขึ้น
0: นี่ต้องบอกเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะสำหรับในส่วนของสะพานข้ามแยกดอนยางจ้ะอ่ะไปกันต่อคุณ
1: ไปกันต่อ
0: ไปกันต่อ
1: เมื่อกี้คุณก็กินเจแล้วใช่ไหมคุณก็ ทุกพื้นที่แหละของประเทศไทยของเราก็มีเขามีการจัดสถานที่กินเจนะครับปฐมฤกษ์กัวลาเปอร์เบตงก็เรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจเดินทางก็ไปกันได้
0: คุณจะไปต่างประเทศเลยไหมล่ะ
1: ใช่ไปต่างประเทศเลยก็ได้คุณ
0: ในส่วนของต่างประเทศมีข่าวหนึ่งที่ทางด้านของทำใช่ไหมคุณได้มาพูดคุยในส่วนของระหว่างทำกับอะไรนะประเทศที่กำลังมีปัญหากันอยู่อ่ะ
1: ปูตีเหรอ
0: ประมาณนั้นแต่ก่อนจะไปนานคุณสิงคโปร
1: ์
0: เราจะสังเกตเห็นได้เราพูดกันอยู่บอกว่าหมอกควันจากไฟป่าในอิน
1: โดน
0: ี
1: เซีย
0: ส่งผลกระทบมาหลายวันแล้วนะทำให้ในส่วนของหลายๆประเทศทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ติมอร์เลสเตรวมไปถึงเอาจริงๆประเทศไทยใช่ไหมคุณ
1: ใช่
0: หมอกควันนั้นปกคลุมมากหลายๆคนบ่นค่ะว่ามีความรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยออกมีการระคายเคืองคอต่างๆอาการแบบเนี้ยซึ่งล่าสุดคุณนะที่สิงคโปร์เขาประกาศ PM 2.5 แล้วจ้าจากควันไฟป่าของ
1: อินโดนีเซีย
0: นี่แหละPM 2.5 เลยจ้ะนะพออินโดนีเซียประกาศคุณมาเลเซียบอกว่าฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันฉันประกาศเหมือนกันจ้ะ
1: ใช่เพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ตาอ่านข่าวนะมาเลเซียเขางดบริการเครื่องบินไปสิงคโปร
0: ์ถูก
1: เนื่องจากว่านี่แหละทัศนวิสัยไม่ได้ไม่ดี
0: ซึ่งตอนนี้นะเขาเตือนแล้วนะว่าในส่วนของ PM 2.5 นี้หมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียนี้ส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีปัญหากับระบบทางเดินหายใจตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วนะจ๊ะนะ PM 2.5 หนักมากๆซึ่งบ้านเราถ้าใครที่สังเกตดีๆนะพี่น้องประชาชนบอกว่าไม่ไหวแล้วม
1: ี
0: อาการคันคอแล้วก็แบบหายใจแบบ
1: ไม่โอเคไม่ค่อยสะดวกอ่ะ
0: นั่นเลย
1: ใช่ใช่แต่ก็ยังดีนะบ้านเราในช่วงนี้อากาศบางทีแบบมันครึ้มมันมีอะไรนะมืดฝนครึ้มฝนมาบ้างก็ทำให้คิดว่าแบบไม่ใช่ควันป่ามันเป็นมืดฝนแต่จริงๆแล้วมันรวมกันนั่นแหละ
0: มีคนมีเพื่อนๆบอกว่าทำไมดิฉันไม่ออกมาไม่มาออกกำลังกายข้างนอก
1: เ
0: พราะว่า PM 2.5 นี่แหละ
1: คุณกลัวใช่ไหม
0: ไม่ได้คุณ
1: ใช่นี่เราก็รู้ตัวเราอยู่แล้วใช่ไหม
0: ไม่ได้ เพราะว่าการออกกำลังกายคือเราจะเหนื่อยพอเราเหนื่อยปุ๊บคุณการหายใจคือเรามันแบบคือมันหายใจเอาทุกอย่างเข้าไปเต็มที่และ PM 2.5 มันละเอียดมากอ่ะมันไม่ได้คุณ
1: ใช่ๆ
0: น
1: ี
0: ่แหละที่เขาว่าให้งดออกกำลังกายกลางแจ้งก่อนนี่เลย
1: นี่เลยถูกต้องเลย
0: ก็คือฝากสำหรับคุณผู้ฟังในช่วงนี้บอกค่ะเป็นไปได้ใครที่ออกนอกพื้นที่คือเป็นพื้นที่โล่งแจ้งออกจากบ้าน
1: อ
0: ่ะก็ให้ใช้แมส
1: ไม่เนี่ยผ้าปิดปากแหละง่ายๆว่าผ้าปิดปากนั่นแหละทางที่ดีป้องกันเข้าไว้นะต่อไปเราไปที่นี่แหละที่เกิดเหตุการณ์อยู่ตอนนี้กระทบทั่วโลกทั่วประเทศเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะเยเมนกับซาอุดิอาระเบียเยเมนกับซาอุดิอาระเบียนะครับตอนนี้นะครับว่าผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีซาอุดิอาระเบียส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนทั่วโลกคุณทั่วโลกทั่วประเทศนะครับซึ่งเขาบอกว่าผู้ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยที่ประชุมนะเตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดิอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคุณสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นตอนนี้ราคาน้ำมันก็คง ยากแล้วแหละที่จะลดลงคุณตราบใดที่ยังมีเหตุการณ์อยู่แบบนี้คุณเหตุการณ์สู้รบเนี่ยพอจบคู่นั้นคู่นี้ก็ต่ออะไรประมาณเนี้ยคือจะเป็นข่าวอยู่ตลอดอ่ะเกี่ยวกับการสู้รบเนี่ยซึ่งตอนนี้กระทบจริงๆนะที่อะไรนะกลุ่มฮูตีอ่ะเขาโจมตีซาอุดิอาระเบียกระทบทั่วประเทศทั่วโลกจริงๆอย่างประเทศไทยของเราก็หนึ่งประเทศที่กระทบ
0: ซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของฮูตีใช่ไหม
1: เออ
0: ก็บอกว่าถ้าหากว่าทรัมป์นั้นร่วมมือกับจีนร่วมมือกับรัสเซียก็จำไม่ปล่อยไว้เหมือนกัน
1: ตอนเมื่อวานใช่
0: ซึ่งต้องบอกว่าทรัมป์ก็มั่นใจว่าเขาไม่ร่วมมือกันแน่นอน
1: อ
0: ะไรประมาณนี
1: ้ใช่ใช่เรื่องทางกลุ่มฮูตีในเยเมนนะกลุ่มฮูตีที่เขาอยู่ในเยเมนใช่ไหมถ้าทรัมป์สนับสนุน2ประเทศนี้ใช่ไห
0: ม
1: เขาก็จะโจมตีคือเขาจะไม่นิ่งอ่ะเขาจะไม่ได้เขาจะโจมตีเอาจริงอ่ะเอาจริงเลยนะครับเนี่ยก็คือข่าวต่างประเทศในตอนนี้นะคือยังร้อนอ่ะทั่วประเทศเลยทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะครับยังร้อนแรงอยู่นะครับคือเวลาไปคุยประเทศนี้อีกประเทศหนึ่งก็จะมองเห็นละมุดกับว่าไปเข้าข้างประเทศนี
0: ้
1: คือตอนนี้ถ้าจะเป็นไปได้ประเทศที่สงบคืออยู่นิ่งเพราะว่าอย่างนั้นอยู่นิ่งไม่ต้องไปเจรจากับใครละอะไรประมาณนี้คืออะไรที่เคยเอาเข้าเอาออกก็ดำเนินการเหมือนเดิมไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปเจรจาถ้าเจรจาปั๊บเขาจะมองเลยว่าคุณเป็นอาจารย์เหมือนกับว่าเข้าข้างคนนี
0: ้
1: ถ้าคุณเป็นอาจารย์กับคนนั้นก็เข้าข้างคนนั้นอะไรประมาณนี้ก็เลยกลายบานปลายกระจายยิ่งใหญ่กว่าเดิมนี่แหละคุณเกี่ยวกับการสู้รบในตะวันออกกลางนะนี่แหละที่คนเท่าคนเอาคนเท่าคนแก่อีกแล้วเขาบอกว่าแบบบานปลายอะไรนะบานปลายของโลกบั้นปลายของโลกใช่ไห
0: ม
1: บั้นปลายของโลกก็จะมีการเกิดสงครามนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่านี่แหละบ่งบอกถึงโลกเขาเรียกโลกอะไรอ่ะ
0: คุณบอกว่าโลกแก่เลย
1: โลกแก่แล้วอะไรประมาณนั้นแหละบ่งบอกถึงโลกแก่แล้วอ่ะก็อาจจะมีสงครามนู่นนี่นั่นต่อไปก็เขาบอกว่าต่อไปก็ในอนาคตนะถ้าเรายังมีอายุยืนยาวนะครับก็จะนอกจากมีการสู้รบกันแล้วคุณก็เห็นว่านะตามที่เราเรียนมาก็จะมีการอันนะโลกทั้งโลกอยู่ไม่นิ่งอ่ะจะพูดไม่ถูกอ่ะว่าจะพูดยังไงทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบอย่างตอนนี้ก็ผลกระทบก็ทั่วโลกเลยใช่ไห
0: ม
1: เขาอะไรสู้รบกันอยู่ที่ตะวันออกกลางแต่ประเทศไทยของเรากระทบไหมกระทบเช่นเดียวกันทั่วโลกกระทบนะครับถึงแม้ว่าจะมีการสงครามมีการโจมตีกันที่ตะวันออกกลางแต่เราเอเชียก็กระทบเช่นเดียวกันนะก็ขอตอนนี้นะครับแต่ละประเทศก็ขอให้เหตุการณ์สงบก็ขอให้เจรจาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่ละประเทศที่มีความเคืองกันน่ะเจรจาเท่านั้นที่จะสามารถยุติความขัดแย้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ครับไปต่อเลย
0: ไปต่อกันที่กีฬาเลยนะคุณ
1: ครับ
0: ไปในส่วนของข่าวนี้ไปแสดงความยินดีกับน้องไบรท์น้องเบส
1: น้องไบรท์น้องเบสวอลเลย์บอลใช่ไหม
0: วอลเลย์บอลชายหาดซึ่งต้องบอกว่าสำหรับนักตบวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยคนนี้นะสองคนนี้คู่นี้คุณเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาหยกหยก
1: หมาดหมาด
0: แล้วก็ไปแข่งต่อในรายการวอลเลย์บอลชายหาด AVC Beach Tour Doha Open ที่ประเทศกาตาร์ซึ่งทั้งสองคนค่ะน้องไบรท์ธาราวดีและน้องเบสวรพิชยยากรนะได้ทองเอเชียนเกมมาหมาดๆเมื่อ2ตุลาค
1: ม
0: มาสร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วคุณคือได้ทองเอเชียนเกมมันก็สร้างประวัติศาสตร์ในรอบ28ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: พอไปแข่งที่กรุงโดฮากาตาร์ ก็ได้เหรียญอีกคุณ
1: ได้เหรียญอีก
0: ได้เหรียญทองมาเอาชนะคู่จากญี่ปุ่นมา21-19 21-12คว้าแชมป์มาครอง
1: มาครองอีก
0: คือ
1: ระยะเวลาไม่ถึงเดือนนะ
0: สองตุลาเช่นเกม
1: อันนี้นี่เมื่อวานใช่ไหมที่ได้
0: ใช่เพราะเขาแข่ง10-13
1: ส
0: ิบวันผ่านไปฉันได้อีกหนึ่ง
1: ได้อีกหนึ่งแชมป์หนึ่งแชมป์มากแล้วพอได้แชมป์รางวัลก็ไม่ถึงพูดถึงใช่ไหม
0: ก็ยินดีกับน้องไก่น้องเบ็ดอีกหนึ่งครอบครัวคุณจำพาราดอนสีชาพันได้ไหม
1: นักทัพพาราดอนสีชาพันจำได้
0: ด
1: ัง
0: มาก
1: ดังมากในช่วงนั้น
0: เป็นนักกีฬาอาชีพ
1: ไอ้ไม่ใช่
0: เทนนิสบอลพาราดอนสีชาพันโอ้โหดังมากแล้วก็พอตอนเป็นดาราก็ดังละพอตอนแต่งงานก็แต่งงานกับนางงาม
1: ก็ดังไปอีก
0: ล่าสุดคนต้องบอกว่าครอบครัวนักกีฬาเนาะ
1: เ
0: พราะว่าพี่น้องก็เป็นนักกีฬากันหมดตั้งแต่พ่อแม่มาก็นักกีฬา
1: ใช
0: ่คุณรู้ไหมมาถึงรุ่นลูกโอ้โหก็ปั้นลูกจนได้แชมป์เขาบอกว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่ตามรอยเรื่องของกีฬาจริง
1: ๆ
0: เพราะว่าเจ้าบอล นั้นก็ตามรอยคุณพ่อที่เป็นโค้ช
1: เป็นโค้ช
0: พอมาถึงเจ้าบอลพาราดอนสีชาพันก็มาเป็นโค้ชให้กับลูกสาวคือน้องเชอรีนน้องเชอรีนนั้นคุณแต่ก็ไม่ได้เป็นเทนนิสอย่างเขานะเป็นนักกอล์ฟคุณแล้วก็คว้าแชมป์เรียกได้ว่าคือก็แข่งหลายทัวร์นาเมนต์นะในแต่ละอายุของเขาก็คือแต่ละอายุจะมีแข่งใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วก็ลูกสาวของบอล
1: พาราดอน
0: คุณคว้าแชมป์ต่างๆมากมายนะล่าสุดก็เป็นแชมป์รายการ FCG International Championship และรายการ Junior World เป็นแชมป์กบเยาวชนระดับโลกคุณ
1: กบเยาวชนระดับโลกกบที
0: ่
1: ตีกับไม้ตีกับที่นั่นไม่ว่ากบนี่แหละเราไม่เคยสัมผัสเลยนะคุณเคยสัมผัสไหมก
0: ี
1: ฬากอล์ฟเนี่ย
0: เคยแต่แบกกระถุงกอล์ฟอ่ะ
1: แบกถุงก็คืออ๋อทำไมกูแบกถุงกอล์ฟให้กับใครอ่ะ
0: หัวหน้าเราไง
1: อ๋อ
0: ในระดับผู้บริหารหัวหน้าระดับผู้บริหารสูงๆเขาจะตีกอล์ฟคุณออกไหม
1: ใช
0: ่ถุงกอล์ฟเราไม่ต้องแบกเราแค่ยกนิดเดียวก็ยกไม่ไหวแล้ว
1: บ้านเราบ้านเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่เน
0: า
1: ะรู้สึกว่าจะมีที่โกนลกไหมรู้สึกว่าจะมี
0: คุณออกไหมเขาบอกว่าไม้กอล์ฟแต่เราหัวของเขาแข็งใช่ไหมเราก็แบบแล้วลูกกอล์ฟก็หนักเหรอคุณก็เคยเห็นใช่ไห
1: ม
0: คุณนี่แหละนะต้องบอกว่าลูกสาวได้แชมป์จ้ะ
1: ลูกสาวได้แชมป์นะ
0: เจ้าบอลบอกว่าก็ไม่ได้แบบบังคับนะว่าลูกจะต้องเล่นกีฬาอะไรแต
1: ่ลูกความถนัดความสามารถ
0: ชอบกีฬาอะไรก็ด้วยความที่เป็นพ่อคุณก็ซัพพอร์ตไง
1: ใช่ใช่
0: คือครอบครัวซัพพอร์ตลูกก็ซ้อมไปอะไรไปก็ว่ากันไปก็ได้ชงได้แชมป์ก็ว่ากันไปก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะกีฬาให้หลายอย่างให้วินัยระเบียบวินัยมันจะต้องมีคนคือจะบอกฉันขี้เกียจไม่ซ้อมไม่ได้นะ
1: ไม่ได้นะ
0: เร
1: ื่อง
0: ของระเบียบวินัยเร
1: ื
0: ่องของกฎกติกาต่างๆคือมันต้องชัดเจนแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นชนะจะต้องรู้แพ้รู้ชนะจริง
1: ๆ
0: คือต้องบอกว่ากีฬาให้อะไรหลายๆอย่าง
1: ถูก
0: ซึ่งเจ้าบอลก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าในฐานะคนเป็นพ
1: ่อครับ
0: ลูกชอบอะไรอยากจะเล่นกีฬาชนิดไหนไม่ต้องมาตีเทนนิสเหมือนพ่อหรอก
1: ใช
0: ่แค่ลูกชอบพ่อพร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่แล้วก็เมื่อลูกก้าวไปสู่ในระดับที่มีการแข่งขันลูกได้แชมป์พ่อก็ดีใจ
1: ก็ดีใจ
0: แค่นั้นเอง
1: ใช
0: ่
1: ใ
0: ช
1: ่ไม่ต้องมีอะไรมากมายอะไรว่าลูกต้องได้แชมป์นะทุกการแข่งขันอะไรแบบไม่ต้องได้แชมป์ไม่คือเอาตามความสามารถของเขาไปเลย
0: ถูกต้องคุณแค่ลูกรู้จักเล่นกีฬาดิฉันว่ามันก็แบบดีมากนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเด็กบางคนกีฬานี่ไม่เอาเลยจะไปเล่นกีฬาเหรอนั่งเล่นโทรศัพท์ดีกว่า
1: ถูกต้องสมัยนี้ไงไม่ยอมไม่เอาเลย
0: แต่ถ้าลูกเล่นกีฬาเธอโอ้โหเป็นอะไรที่แบบดีมากอ่ะ
1: ใช
0: ่นะในก็อย่างที่คุณบอก
1: สุขภาพอีก
0: ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน
1: ์
0: ได้นู่นได้ นี้มากมายนะก็ต้องว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ
1: ใช่แล้วก็ที่ดีที่สุดก็ถ้าเราอะไรนะทุ่มกับการกีฬาเต็มที่จริงๆอ่ะได้แชมป์ได้รองแชมป์อะไรผลที่ออกมาก็ได้รางวัลอีกเรียกความขวัญใจอนาคตอ่ะ
0: ถ้าติดในระดับทีมชาติแล้วได้เหรียญในระดับทีมชาติก็จะได้ในส่วนของงานการที่มั่นคง
1: งานการที่มั่นคง
0: แล้วคุณกีฬาก็ถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่สามารถจะเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ต่างๆมากมายแต่บางคนได้มีอาชีพที่มั่นคงได้รับราชการเป็นทหารตำรวจอะไรต่างๆมากมายเพราะกีฬา
1: เพราะกีฬานั่นแหละกีฬาเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งแต่ว่าขอให้เล่นกีฬาเก่งเพราะว่าบางคนนะคือความถนัดไม่เหมือนกันนะคนเราเกิดมาบางคนก็แบบเรียนไม่เก่งแต่ว่าด้านกีฬาเนี่ยโอ้สารพัดกีฬาเก่งอ่ะสุดยอด
0: ชนิดไหนก็ได้มาเถอะ
1: มาเหอะนี่แหละคือความสามารถของเราไม่เหมือนกันอันนี้แหละเราก็ต้องเนี่ยสนับสนุนตรงนั้นไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งต้องเป็นหมออ่าใช่ไหมเราเป็นนักกีฬาก็สามารถที่จะอย่างที่คุณบอกพอต่อไปเป็นนักกีฬาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยประเทศไทยก็จะ
0: มันจะ
1: ตอบแทน
0: คุณก็อาจจะได้ทำงานที่คุณชอบเหมือนนักกีฬาบางคนก็พอได้รางวัลก็ถามว่าอยากจะเป็นอะไร
1: ครับ
0: มันบอกว่าฉันอยากจะเป็นทหารฉ
1: ัน
0: อยากจะเป็นตำรวจฉ
1: ัน
0: อยากจะทำงานการไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้คุณ
1: ใช่
0: คือในส่วนของรัฐอ่ะรัฐบาลในฐานะที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศ
1: เ
0: ขาก็ตอบแทน
1: ใช่เขาสนับสนุนตรงนี้นี่ระดับประเทศใช่ไหมแม้กระทั่งระดับมหาวิทยาลัยเองคุณถ้าเราเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมเราเป็นนักกีฬา
0: ของมหาล
1: ัยเราไปแข่งที่ไหนเราสร้างชื่อเสียงให้กับมหาลัยของเราเนี่ยทางมหาลัยก็ไม่ให้เรียนฟรีให้ทุนเรียนฟรีนะคุณนี่แหละข้อดี
0: อ
1: ่ะให้ทุนเรียนฟรีเลยไม่ต้องไปรบกวนผู้ปกครองละตรงนี้คุณอะไรก็ได้ที่สร้างชื่อเสียงไม่จำเป็นต้องกีฬาถ้าอะไรสักอย่างหนึ่งที่พมว่าสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอ่ะคุณก็จะได้สิทธิ์นั้นนี่เริ่มต้น
0: คุณได้สิทธิ์นั้นอย่างนี
1: ้คุณใช่ได้เดี๋ยวนั้นเลย เดี๋ยวนั้นเลยนะก็ความนี่แหละอยากจะให้น้องๆพยายามเถอะน้องๆชอบด้านไหนใช่ไหมคุณด้านกีฬาด้านการเรียนด้าน
0: กีฬา
1: ดนตรี
0: วาดภาพ
1: แล้วแต่
0: ความถนัด
1: ไป
0: ให้สุดแค่นั้นเอง
1: ใช่ใช่ใช่ก็ส่งเสริมใช่พยายามต่อไปเ
0: ถอะอีกหนึ่งเรื่องกับการแข่งขันคิงคัฟครั้งที่52คนสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัฟครั้งที่52ประจำปี2569ซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี
1: ้
0: นะซึ่งปีนี้จังหวัดศรีสะเกษค่ะเป็นเจ้าภาพซึ่งก่อนจะแข่งขันคิงคัพเขาจะมีการให้แต่ละจังหวัดนั้นเสนอว่าจังหวัดไหนอยากจะเป็นเจ้าภาพซึ่งภาคใต้คือสงขลาเคยเป็นเจ้าภาพ
1: ใช่เคยเป็นเจ้าภาพแล้ว
0: นะและครั้งนี้ศรีสะเกษค่ะนะได้โอกาสเป็นเจ้าภาพและต้อนรับ4ชาติที่มาร่วมแข่งขันก็คือไทยละทาจิกิสถานบาเรนแล้วก็โอมาน
1: 4ประเทศ
0: กับการแข่งขันคิงคัพในครั้งนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ศรีสะเกษคุณโอ้โหระดมกำลังคนนะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสมชรบคือรวมไปถึงจิตอาสาทั่วจังหวัดคุณ มาระดม
1: ทำความสะอาด
0: พื้นที่ต่างๆ
1: ใช่
0: น
1: ะเพื่อจะต้อนรับนักกีฬาจากต่างประเทศ
0: กับการแข่งขันที่คร
1: ับโรงแรมเนาะร้านค้าต่างๆ
0: คือทุกอย่างต้องพร้อมนะเพราะว่าเราต้อนรับชาวต่างชาติซึ่งนักกีฬาก็เท่าไหร่แล้วคุณแล้วก็ไหนจะทีมงานอีกนู่นนี่นั่นนะซึ่งแต่ละจังหวัดที่ได้เป็นเจ้าภาพเขาบอกว่าโอ้โหก็จังหวัดก็สะพัดอยู่นะเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆ
1: ใช่ใช
0: ่ในครั้งนี้ศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพ 9-17 พฤศจิกายนนี้ก็จะต้องรอเชียร์นะให้เรานั้นก็หวังจะได้จะเป็นแชมป์
1: เข้าสู่รอบเข้าสู่รอบก่อนวันเข้าสู่รอบก่อน
0: ถ้าไม่ได้ที่1ก็ได้ที่3
1: ถ้า ้านหนึ่งได้ที่สามอ่ะ
0: หนึ่งสองสามอ่ะได้อยู่แล้ว
1: หน
0: ึ่
1: งสองสามใช่ไหม
0: ได้อยู่แล้ว
1: ได้อยู่แล้วใช่ไหม
0: แต่จะถามว่าจะได้อันไหนแค่นั้นเอง
1: จะได้อันไหนเท่านั้นเองก็ขอให้ได้ที่หนึ่งเถอะ
0: คนทางคนไทยก็อยากจะเก็บถ้วยพระราชทานคิงคัพนั้นไว้เป็นของตัวเองนั่นแหละ
1: ใช่เป็นของไทยเรานั่นแหละใช่ไหมเราอยากได้ตรงนั้น
0: คุณมีอะไรเพิ่มเติมไหม
1: มีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีอะไรแล้วใช่ไหม
0: วันนี้เรามาแบบสบายสบาย
1: วันสบายสบายทิ้งท้ายนะครับสามนาทีสุดท้ายนะครับคุณเรานี่ชอบอะไรที่แบบเคล็ดลับที่คุณอยากจะคุณต้องปฏิบัติ
0: ได้
1: นะคุณต้องปฏิบัติแล้วก็คุณผู้ฟังก็ควรที่จะปฏิบัติด้วยถ้าเป็นไปได้นะ
0: เครียดกับข่าวมาทั้งตลอดสัปดาห
1: ์
0: เรามาทิ้งท้ายด้วยข่าวดีๆเก็บความรู้เล
1: ็
0: ก
1: เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยคนเราก็ต้องปฏิบัติการเป็นประจำนั่นก็คือการพักผ่อนการนอนการนอนในห้องนอนของคุณเขาบอกว่าห้ามวางบนเตียงนอนเด็ดขาดเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นรางไม่ดีสำหรับคุณ
0: อะไรที่ไม่ให้ไปวางบนที่นอนนะ
1: อะไรที่ไม่วางที่นอนถ้าวางแล้วมันจะไม่ดี
0: สำหรับคุณ
1: สำหรับคุณเหมือนกับว่าถ้าเจ้าจีนเขาจะสร้างบ้านอะไรก็ต้องไปดูห่วงจุ้ยอะไรนะอะไร
0: ห่วงจุ้ย
1: ห่วงจุ้ยใช่ไหมเขาเนี่ยห่วงจุ้ยอันนี้ก็เช่นเดียวเขาเปรียบเหมือนห่วงจุ้ยนี่แหละคือเป็นรางที่ไม่ดีเขาบอกว่าเตียงนอนของคุณนะครับตามความเชื่อดึงดูดพลังงานลบถ้าเราวางสิ่งนี้คือดึงดูดพลังงานลบ
0: สายมูก็มา
1: ประมาณนี้แหละ
0: คือ
1: ตามความเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยห้องนอนไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับพักผ่อนเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ส่งผลต่อพลังงานและจิตใจของผู้อยู่อาศัยจึงมีความเชื่อว่าสิ่งของบางชนิดไม่ควรนำมาวางไว้บนเตียงนอนเพราะอาจส่งผลต่อพลังงานภายในห้องนอนและนำพาสิ่งไม่ดีเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับสิ่งของนี่เอาไม่ต้องเยอะ2อย่างก็พอคุณนะสิ่งของ2อย่างนี้ห้ามวางบนที่นอนนะคุณคิดว่าคุณจะต้องเป็นคนวาง
0: โทรศัพท์
1: ไม่ใช่โทรศัพท์นั้นเกี่ยวกับเพชรภัยอภัยแบบเนี้ยนี่1เขาบอกว่าเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเสื้อผ้าคุณน่ะคุณผมว่า
0: ถอด
1: ก็วางอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วมันก็ต้องมีข้อของเขาทำไมถึงเขาบอกว่าไม่ให้เสื้อที่ใส่แล้วห้ามวางบนที่นอนคุณเขาบอกว่าไม่ควรนำเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วไว้บนเตียงเพราะเชื่อว่าอาจนำความเหน็ดเหนื่อยและความวุ่นวายมายังสถานที่ที่ควรได้พักผ่อนด้วยความสบายกายสบายใจแล้วก็นอกจากนี้เสื้อผ้าที่ใส่แล้วมีทั้งฝุ่นเหงื่อและสิ่งสกปรกสะสมจึงควรแยกใส่ตะกร้ารอซักไม่ควรที่จะไปวางไว้บนที่นอนคุณคุณปฏิบัติแบบนั้นไหม
0: ไม่
1: นะโอเครอดไปคุณสองอะไรสิ่งที่สองคือของมีคมไม่ได้เหมือนกันนะเขาบอกว่า
0: ในห้องนอนจะของมีคมอะไรไป
1: ไม่บางคนก็ป้องกันไงใช่ไหมมีดูดังดูดังไปไหม
0: แบบม
1: ี
0: ดอ
1: ันนี้ใช
0: ่ไหมใช
1: ่ใช่แล้วไปของมีคมเนี่ยก็สองสิ่งของมีคมไม่ให้วางบนที่นอนเด็ดขาดตามความเชื่อห่วงจุ้ยสิ่งของมีคมเช่นมีดกรรไกรและเข็มเย็บผ้าเรียกว่าเป็นสิ่งของที่มีพลังซี่พิฆาตจึงควรเก็บสิ่งของมีคมไว้ในลิ้นชักหรือกล่องให้เรียบร้อยโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กดีแหละข้อที่เขาห้ามไม่ให้วางสองสิ่งนี้บนที่นอนก็เขาก็มีนั้นของเขาอ่ะนะ
0: แล้วคุณลองคิดดูสิกำลังนอนหลับเพลินๆอยู่ถ้ามือไปโดนมีดบาดมั้ยล่ะ
1: ใช่ยิ่งเวลาโดนบางทีไม่รู้สึกตัวใช่มั้ย
0: บางคนนั่นนอนอย่างกับเข็มนาฬิกาหมุนจนรอบทิศเลยใช่มั้ยล่ะ
1: ใช่แล้วก็บางทีกลัวแบบนี้ระเบิดที่มีมั้ยระเบิดปุ๊บมีดอยู่ตรงนี้ถือแล้วก็ไปแทงไปจี้ใครอะไรแบบนั้นแหละ
0: นั่นแหละ
1: ดีแหละเขาบอกว่า สิทธิ์ของ2 อย่างนี้ห้ามไว้บนที่นอนนะครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันถ้าปฏิบัติตัวอยู่แบบนี้ก็เลิกซะบางทีกลับมาเหนื่อยๆใช่ไหมคุณถอดเสื้อปั๊บนอนเลยเสื้อที่ใส่แล้วก็ใส่วางอยู่ตรงนั้นแหละไม่ดีจ้ะไม่ดีอย่าปฏิบัติไม่ได้นะนะครับ
0: นี่ในส่วน
1: เล็กน้อย
0: นะเรื่องราวดีๆที่คุณฝากในช่วงนี้ทิ้งท้ายกับรายการจับกระแสข่าวเช้านี้นั่น
1: เช้านี้แล้ว
0: และสัปดาห์นี้หมดแล้ว
1: หมดแล้ว
0: เจอกันใหม่วันจันทร์นะ
1: ว
0: ัน
1: จันทร์ครับผมไปเป็นใหม่เนาะวันจันทร์นี้ก็คงเหมือนเดิม
0: อยู่จ้า
1: อยู่จ้าไม่ได้ไปไหนแหละโอเค
0: เจอกันในวันจันทร์วันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อน
1: สวัสดีครับ
2: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

ืองกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาโดยกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆได้แก่จัดพิธีตักบาตรเทโวพิธีสมโภชเรือพระประกวดขบวนแห่เรือพระและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทศบาลเมืองราชวาทจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับงานประเพณีชักพระเทศบาลเมืองราชวาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาสำนักงานเทศบาลเมืองราชวาทหมายเลขโทรศัพท์073 511 0 48 7ในวันและเวลาราชการ

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา9:17 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบตค่ะ
2: เดี๋ยวไปกันที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมแล้วกันนะครับไปที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมซึ่งวันนี้ถามภรรยาของพี่แจ๊คภรรยาบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเริ่มพิธีในเวลา12:00 น.ฉะนั้นหมายความว่าเดี๋ยวเวลา11:00 น.เนี่ยผมก็จะเดินทางไปนะครับไปร่วมไว้อะไรกับครอบครัวของพี่แจ๊คเนี่ยชื่อพี่ธนกรภูวรัตนกุลนะครับท่านทำงานอยู่ที่สบต.นี้แหละนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคนอัธยาศัยดีนะครับเป็นมีความผูกพันกับเพื่อนๆร่วมงานคือก่อนหน้านี้ก็เจอพี่แจ็คอยู่บ่อยๆบางทีแกจะมีไม้ช้อนลูกน้ำเดินผ่านมาบางทีก็จะแซวเลี้ยงปลาเลยเดี๋ยวนี้เลี้ยงปลาเหลืออะไรอย่างเงี้ยบอกไว้ปลากินเลี้ยงปลาด้วยนะครับก็นี่แหละครับคนเราเนี่ยบางทีเราไม่รู้นะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นอะไรยังไงแต่ก็ขอให้ว่าวันนี้ทำอะไรก็รีบทำนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ไม่รู้เราจะมีโอกาสได้ทำแบบนี้ไหมฉะนั้นเมื่อวันนี้พี่แจ็คได้จากพวกเราไปแล้วเนี่ยแต่อย่างน้อยที่เราเห็นในคุณค่าความดีของพี่แจ็คเนี่ยรวมถึงความมีน้ำใจของพี่แจ็คผมเชื่อว่าความทรงจำดีๆแบบเนี้ยมันจะอยู่กับเรานะครับตลอดไปนะครับนะครับในนามของรายการเช้านี้ที่สอบต.นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครูวรัตนกุลครอบครัวของพี่แจ็คนะครับมาณโอกาสนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านใดที่พอรู้จักพี่แจ็คนะครับหรือว่าพี่ที่เคยทำงานอยู่ที่สอบต.พี่ธนกรภูวรัตนกุลเนี่ยวันนี้ไปร่วมงานได้นะครับไปร่วมกันในส่วนของการร่วมพิธีชาปนกิจนะครับวันนี้ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับขอบคุณภาพจากช่างด้วยครับในช่างเรานี่ไหวมากว่าพูดถึงเรื่องใดมาก็ขึ้นมาทันทีเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาพขอบคุณนะมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับส่วนเกี่ยวกับในเรื่องของพื้นที่นะครับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาของเราเดี๋ยวจะบอกให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทราบว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวเบตงไปได้เหมือนเดิมแต่ผมว่ามีพิเศษนะมีพิเศษสำหรับคนที่ไปเที่ยวเบตงเสร็จแล้วบอกว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวมาเลเซียแล้วการเที่ยวมาเลเซียของเราก็คือการได้ไปการนั่งรถเข้าไปจนถึงกัวลาลัมเปอร์ KL น่าสนไหมนะครับเนาะแต่ว่าผมว่าในเรื่องของเส้นทางเนี่ยเส้นทางในเรื่องของระยะทางเนี่ยผมว่าจากเขาอะมาที่เรายังโอเคแต่จากเราไปหาเขาเนี่ยต้องหาต้องจองที่พักเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าแต่ว่ามาดูกันก่อนครับว่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยที่เบตงเขามีพิธีนะครับพิธีเปิดเส้นทางเดินรถประจำทางสายใหม่แล้วก็เมื่อวานนี้เป็นเที่ยวปฐมฤกษ์เลยนะซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างกัวลาลัมเปอร์อีโปกริกเบตงนะไม่กี่ที่เท่านั้นเองนะครับกับ TST Express นะครับซึ่งจะเป็นเส้นทางกัวลาลัมเปอร์มาที่เบตงไปกัวลาลัมเปอร์นะครับคือราคาต่อเที่ยวเขาบอกว่าค่าตั๋วเนี่ย850 บาทนะครับ850 บาทแล้วก็เส้นทางเนี่ยเขาบอกกันว่าถ้าเกิดรถที่ออกจากกัวลาลัมเปอร์มาที่เบตงเนี่ยรถจะออกจากกัวลาลัมเปอร์ตอนประมาณ 7:30 ของเขานะครับ 7:30 น.ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารภาคใต้กัวลาลัมเปอร์นะครับแล้วก็จะมาถึงที่โรงแรม G Hotel นะครับตรงนี้จะเป็นจุดขึ้นรถ ของจากฝั่งไทยนะครับคือโรงแรมจีโฮเทลที่เบตงในเวลาบ่ายสามนะครับเป็นเวลาบ่ายสามของเรานะครับส่วนตารางเดินรถขากลับนะครับเบตงกลับไปที่กัวลาลัมเปอร์ก็รถจะออกจากโรงแรมจีโฮเทลเนี่ยตอนประมาณ 4:30 นะครับ 4:30 แล้วก็คาดการว่าไปถึงกัวลาลัมเปอร์หรือ KL เนี่ยประมาณเที่ยงคืน ผมถึงบอกไงว่าสำหรับคนที่จะเดินทางคนที่ไปเนี่ยหมายความว่าท่านจะต้องจองที่พักไว้เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าไปถึงที่นู่นมันคือออกจากบ้านเราประมาณ 4:00 กว่าพอเข้าทางเปิดกำลังฮูลูเนี่ยตรงนั้นก็อยู่ประมาณ 5:30 6:30 นี่อยู่ที่สถานีขนส่งกลิกนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงค่ำละนะครับถึงอีโปอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นช่วงค่ำแล้วก็จะถึงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารภาคใต้กัวลาลัมเปอร์ช่วงประมาณเที่ยงคืนแต่ถือว่าเป็นเส้นทางที่น่าสนใจหลายๆท่านบอกกันว่าเออเวลาจะไป KL ต้องไปขึ้นรถที่หาดใหญ่เรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะไปทางสุไหงโกลกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมว่านี่คืออีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่ทำให้การเดินทางของเรานะครับรวมถึงคนที่อยู่ที่มาเลเซียเนี่ยเขาสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยของเรากันด้วยนะครับเมื่อวานก็ถือว่าเปิดเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ได้รับเกียรติจากทางท่านนายอำเภอนะครับท่านนายอำเภอเบตงเนี่ยท่านมาร่วมงานในการเปิดเส้นทางเดินรถประจำทางเส้นใหม่กันด้วยนะครับนี่อ้อมไปก่อนวันนี้แนะนำเสนอข่าวอ้อมข่าวก็ไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการผมมีเรื่องราวข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการที่ทางศูนย์มีการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขออภัยครับคือเราทราบข่าวตอนนี้จะว่าเราทราบข่าวอย่างเดียวไม่ได้ตอนนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายๆคนเขาเตรียมความพร้อมหรือแม้แต่ในส่วนของเทศบาลตำบลสเต็งนอกนะครับก่อนหน้านี้มีการแจกกระสอบทรายหลังละ20ถุงอะแต่ว่าในช่วงของสถานการณ์แบบนี้ก็คือยังไม่มีเกี่ยวกับในเรื่องของความเสี่ยงทางเทศบาลสเต็งนอกก็เลยบอกว่างั้นช่วงเวลานี้ขออนุญาตหยุดแจกจ่ายกระสอบทรายกันก่อนนะเดี๋ยวเอาไว้พอช่วงใกล้ที่มันมีใกล้ๆในเรื่องของสถานการณ์น้ำขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแจกกันใหม่แต่ผมก็คิดอย่างหนึ่งนะไม่รู้แต่ผมคิดผมบอกว่าท่านนายกเสรีท่านแจกต่อไปเถอะอย่างน้อยเขาเอากลับไปเตรียมไว้ที่บ้านก่อนเพราะถึงเวลาจริงๆฝนตกบ้างอะไรบ้างอะไรเขาไปเอาแล้วกลับมาน้ำเข้าบ้านพอดีละแจกช่วงเวลานี้ครับท่านแจกให้เสร็จสิ้นเขาได้เตรียมความพร้อมนะครับอย่ารอให้ชาวบ้านเขาร้องขอท่านต้องเตรียมการตรงนี้ให้ไปก่อนอันนี้เรียนไปทางท่านนายกเสรีเลยแล้วกันตอนแรกผมก็ไม่รู้จักท่านหรอกครับแม้ผมยังได้เขตของท่านแต่ตอนหลังผมรู้สึกว่าข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของเทศบาลสเต็งนอกนะมันออกบ่อยมากก็เลยรู้จักชื่อท่านละนะครับรู้จักท่านละก็นะท่านนะแจกกระสอบทรายให้กับชาวบ้านไปก่อนเลยแล้วกันในช่วงเวลานี้เพราะว่าทุกคนเขาจะได้มีความพร้อมเกี่ยวกับในเรื่องของการกันน้ำในเรื่องของดังกล่าวแต่ถ้าเรามาคุยกันในส่วนของสบต.ของเราเนี่ยช่วงเวลานี้นะครับโดยทางสบต.เนี่ยตอนนี้ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการช่วยน้ำท่วมแล้วนะครับในการที่จะผนึกทุกฝ่ายในเรื่องของอะไรบ้างในเรื่องของทั้งประสานมีข้อมูลแล้วก็มาเชื่อมกันมีสิ่งไหนที่เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรามาสนับสนุนในเรื่องของการทำงานและสิ่งที่ยังขาดหายยังตกหล่นในเรื่องของเรื่องนั้นเรื่องนี้เรามาเติมเต็มครับอย่างน้อยสิ่งที่ทางสบต.ประชุมเมื่อวานโดยทางท่านชนะทันแสงพุ่มไม่ได้เพื่อใครก็เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราที่กำลังจะเจอในเรื่องของน้ำท่วมเมื่อวานนี้ทุกท่านก็คงที่จะได้ทราบข่าวใช่ไหมครับที่จะได้ทราบข่าวว่าเอ๊ะเมื่อวานเนี่ยยะลาในฝนจะตกหนักนะบริเวณตรงนั้นตรงนี้ในเขตเมืองก็จะมีฝนตกหนักซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ16:00 นเนี่ยเป็นช่วงรายการที่ผมจัดอีกหนึ่งรายการนะครับก็สารดีวิถีไทยแล้วก็ช่วงประมาณสักเกือบ5:00 นได้ยินเสียงฟ้าร้องผมก็ว่าอ่ะสงสัยต้องลงเครื่องแน่ถ้าเสียงมาขนาดนี้แล้วก็มีการแจ้งว่าจะมีฝนตกหนักในเขตเทศบาลเมืองก็ไปมา จัดรายการเสร็จยังไม่มีฝนออกจากสถานีโอ้มืดตื้อเลยอย่างนี้ต้องชิ่งกลับบ้านก่อนหรืออะไรจะต้องชิ่งกลับบ้านคือจะไม่ไปไหนก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รอว่าเพียงฝนจะตกนะเออถ้าฝนตกเนี่ยจะไปช่วยงานพี่แจ็คไม่ได้นะหรืออะไรเงี้ยก็ขอให้ตรงนั้นก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้เมื่อวานฝนก็ปกแป๊กขึ้นมาก็สามารถที่จะไปร่วมงานได้แต่วันนี้ก็ตั้งใจที่จะไปร่วมงานช่วงชาปนกิจด้วยนะครับช่วงชาปนกิจพี่แจ็คก็นี่แหละครับก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนดีกว่านะครับดีกว่าพอเกิดเรื่องขึ้นมาตั้งศูนย์ขึ้นมาบางทีมช่วยเหลือไม่ทันครับพอจะช่วยเรื่องนี้เรื่องนู้นเข้ามาอีกแล้วกระหน่ำเข้ามากระหน่ำเข้ามาฉะนั้นการที่เราได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการช่วยน้ำท่วมสิ่งเหล่านี้ครับมันจะช่วยผนึกทุกฝ่ายในการที่จะได้ร่วมกันช่วยกันประสานเชื่อมข้อมูลสนับสนุนเติมเต็มเพื่อที่จะอุดช่องว่างช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วฉะนั้นช่วงหน้าของรายการเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับพักกันสักครู่นึงก่อนครับ

ขึ้นอินโฟกันก่อนนะครับในเรื่องของการที่ทางสอบตนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมเชิงรุกนะครับซึ่งในการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงนะครับในเรื่องของการเตรียมสิ่งของจำเป็นนะครับการดูแลนะครับการดูแลการใส่ใจในส่วนของผู้ประสบภัยแต่ถ้าเกิดว่ามีหลายๆเรื่องที่ต้องขอคำช่วยเหลือเนี่ยก็สายด่วนอุ่นใจ1880นะครับอย่างน้อยก็ทุกภาคส่วนก็จะได้เร่งช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับจะไม่ทิ้งใครก็คือพยายามที่จะให้ทุกคนได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ครับท่านมีอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับนั่นก็คือตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์นะครับเป็นผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการศูนย์บัญชาการประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสปช.นะครับสกศาลาปปช.ช้างนะครับสอบต.นะครับในการที่จะดูแลนะครับพี่น้องประชาชนในช่วงของสถานการณ์ที่จะเกิดสถานการณ์อุทกภัยนะครับซึ่งท่านได้เป็นประธานนะครับเป็นผู้บัญชาการก่อนนะครับแล้วก็ท่านเดินทางมาพร้อมด้วยดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.มีท่านนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมด้วยครับรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงคณะทำงานที่เกี่ยวข้องครับซึ่งได้ร่วมการประชุมที่ห้องประชุมใหญ่นะครับนั่นคือห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1ของสอบต.ของเราในการที่จะได้ร่วมกันชี้แจงบทบาทหน้าที่การกำหนดแนวทางประสานงานการวางระบบการทำงานร่วมกันครับเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์นะครับตอบสนองนะครับตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในส่วนของศูนย์บัญชาการประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็จะครอบคลุมภารกิจนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการบรรเทาทุกข์นะครับตั้งแต่ก่อนช่วงแล้วก็ฟื้นฟูนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับโดยทางสบต.เนี่ยได้มีการแบ่งเป็นฝ่ายออกหลายๆฝ่ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอำนวยการของศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็รวมถึงหน่วยปฏิบัติการในด้านต่างๆครับแบ่งหน้าที่กันทำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยลงครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหน่วยบริการสิ่งของหน่วยบริหารและสนับสนุนทรัพยากรมีหน่วยศูนย์พักพิงและหน่วยฟื้นฟูรวมถึงศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมนะครับหรือว่า JIC อันนี้จะเป็นศูนย์ที่จะเป็นการดิวข้อมูลกันนะครับในหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับรวมถึงในส่วนของการสนับสนุนเพื่อที่จะเชื่อมโยงการช่วยเหลือทั้งในเรื่องของอาหารการกินทั้งในเรื่องของสิ่งของจำเป็นทั้งในเรื่องของทรัพยากรที่พักพิงด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารแล้วก็จะมีแผนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดให้อยู่ในระบบเดียวกันซึ่งที่ประชุมนะครับที่ประชุมของศูนย์สปช.สอบต.เนี่ยเขาบอกว่าที่ประชุมได้รับทราบในความก้าวหน้านะครับในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยรวมถึงที่มีข้อสั่งการเร่งด่วนของทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลครับซึ่งท่านได้สั่งการลงมาเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาครับเพื่อจะนำมาใช้นะครับในการประกอบการประสานรวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะเดียวกันครับโดยทางสอบต.เองก็จะใช้ในส่วนของเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิรวมถึงภาคีเครือข่ายในพื้นที่ครับที่จะมาเป็นกลไกสำคัญในการรวบรวมข้อมูลการสะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงการทำงานก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานศูนย์ดังกล่าวตั้งขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีตรงนี้แหละครับมาเป็นเครือข่ายในการทำงานจะมีทั้งทีมงานบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิแล้วก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่บุคคลเหล่านี้ครับถือว่าจะเป็นกลไกสำคัญที่จะรวบรวมนะครับจะรวบรวมข้อมูลรวมถึง
ได้มาสะท้อนถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วก็ถ้ามีข่าวสารอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะยิงตรงไปหาบุคคลเหล่านั้นได้เลยซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านชนทันแสงพุ่มนะครับท่านในฐานะผู้บัญชาการศูนย์นะครับท่านได้เน้นย้ำนะครับให้ทุกหน่วยได้เตรียมความพร้อมในประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์พักพิงนะครับอย่างน้อยขอให้ได้มาตรฐานสักนิดหนึ่งนะครับจะต้องมีสิ่งของจำเป็นจะต้องมีความปลอดภัยจะต้องมีความสะอาดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับรวมถึงเนี่ยก็จะรวมถึงในเรื่องของการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือร่วมกับทางจังหวัดแต่ละจังหวัดด้วยนะครับรวมถึงในส่วนของภาคประชาสังคมซึ่งก็จะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าในพื้นที่เนี่ยสมมติว่ามีผลผลิตที่ผลผลิตของเกษตรกรน่ะที่มันมีความเสี่ยงต่อความเสียหายเนี่ยก็อาจจะนำขึ้นมาก่อนเลยนะครับอาจจะไปซื้อแล้วก็นำขึ้นมาเพื่อมาประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่าให้มันจมน้ำอย่าให้มันเสียประโยชน์ไปตรงนั้นไปเอาตรงนั้นกลับมาให้มันเป็นประโยชน์นะครับรวมถึงจะได้มีการตรวจสอบข้อกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับในเรื่องของการรับบริจาคด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องดูแลเป็นอย่างดีนั่นก็คือการดูแลกลุ่มเปราะบางให้เหมาะสมกับความต้องการนะครับรวมถึงเราก็จะรู้แล้วครับว่าคนเดือดร้อนสัตว์เดือดร้อนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถของเราก็จะได้รับความเดือดร้อนด้วยเช่นกันท่านก็บอกว่าอย่างน้อยเราก็จะได้มีการประสานไปยังศูนย์ประสานงานฟิตอีกเซ็นเตอร์นะครับในการที่จะมาสนับสนุนเกี่ยวกับพวกงานซ่อมแซมนะครับรวมถึงการดูแลความปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งตรงนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประสานนะครับมีการให้ทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนดังกล่าวก็ได้ตรงนี้ขึ้นมาประสานไปแต่ละหน่วยงานแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงให้ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของดังกล่าวซึ่งอย่างที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าในส่วนของการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็จะยึดแนวทางครับอย่างที่ผมได้บอกกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะยึดแนวทางเกี่ยวกับในเรื่องของการประสานการเชื่อมข้อมูลการสนับสนุนรวมถึงการเติมเต็มซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านในฐานะผู้บัญชาการศูนย์เนี่ยท่านก็บอกว่าในส่วนของการทำงานเนี่ยเราจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่จะทำงานแบบไม่ซ้ำซ้อนกันแต่ท่านบอกว่าเราจะทำหน้าที่ในการเข้าไปเสริมในส่วนที่ยังขาดเข้าไปเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีแล้วก็สามารถที่จะครอบคลุมได้ทุกกลุ่มด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าเราก็พร้อมนะครับในการที่จะดูแลผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การบรรเทาความเดือดร้อนจนไปถึงการฟื้นฟูหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายอันนี้คือสิ่งที่ทางศูนย์นะครับทางศูนย์ก็พยายามที่จะทำในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่นะครับที่จะไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานในพื้นที่แต่เราจะไปเติมเต็มนะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อว่าในหลากหลายพื้นที่ณขณะนี้เองเนี่ยก็คงที่จะได้มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้ากันละนะครับฉะนั้นมีสิ่งของอะไรยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับก่อนสถานการณ์จะเกิดขึ้นจะยังไงก็แล้วแต่ว่าในเรื่องของการประสานนะครับการประสานถ้าเกิดพี่น้องประชาชนมีเรื่องราวที่จะประสานท่านมีบัณฑิตอาสาในพื้นที่ประสานมาที่บัณฑิตอาสาหรือว่าท่านจะโทรตรงเข้ามาที่สายด่วนอุ่นใจ1880ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งนะครับในการที่จะทำให้สอบตอของเราเนี่ยได้ลงเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดหรือไม่แต่ก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้ที่จะมีการลงไปในพื้นที่นะครับไปตรวจสอบไปสอบถามว่าตรงไหนมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรเก็บข้อมูลตรงนั้นเข้ามาแล้วก็เตรียมการนะครับในการที่จะมาสนับสนุนข้อมูลเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของการระบายน้ำนะครับน้ำยังไงเราเอาไม่อยู่หรอกครับเราปิดทางเข้าไปอีกทางเราปิดทางนี้เข้าไปทางนี้เอาไม่อยู่ฉะนั้นเราต้องหาทางให้เขา
ออกจากพื้นที่ไปให้เร็วที่สุดต้องมีวิธีการต้องมีการช่วยเหลือฉะนั้นในหลายสิ่งหลายอย่างเองนะครับก็อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ท่านติดต่อบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิได้เลยซึ่งขณะนี้เนี่ยในส่วนของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับในการไปสร้างความเข้าใจตั้งแต่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการประสานงานนะครับในการประสานงานเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มีการเฝ้าระวังนะครับว่าเมื่อมีการเฝ้าระวังตรงนี้เสร็จแล้วน้ำมาระดับไหนการย้ายอพยพในกลุ่มของกลุ่มเปราะบางในของกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีแผนมันจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวตรงนี้นะครับเมื่อมีการประสานเข้ามาเราก็จะได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับลงไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและนี่ก็คือสิ่งที่ทางศูนย์นะครับทางศูนย์บัญชาการนะครับทางศูนย์บัญชาการประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสอบตนะครับที่จะมีการเตรียมความพร้อมเพราะเราจะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนข้อมูลทรัพยากรการช่วยเหลือการสนับสนุนกับการทำงานจังหวัดเราเตรียมความพร้อมไว้ก่อนครับก่อนที่สถานการณ์จะเกิดขึ้นดีกว่ามาแค่ตามหลังมันไม่ทันแน่นอนนะครับฉะนั้นในหลายสิ่งหลายอย่างเองอย่างที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าเมื่อยังไงก็แล้วแต่ผมว่าอย่างนี้แล้วกันยังไงก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะประสานมาได้ที่สายด่วนอุ่นใจ1880นะครับหรือว่าในส่วนของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิในแต่ละพื้นที่กันได้นะครับเพื่อขอความช่วยเหลือดังกล่าวช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าของรายการยังมีประเด็นข่าวที่จะนำมาพูดคุยกันต่อเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

คราวนี้เรามาดูถึงเกี่ยวกับในเรื่องของฝนฟ้าอากาศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันสักครู่หนึ่งนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรามาดูสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรามีสภาพปานกลางนะคืออาจจะไม่หนักนะครับโดยรวมนะครับโดยรวมแต่ว่าถ้าเรามาดูกันว่าในส่วนของวันนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราจะเจอฝนมากน้อยขนาดไหนเรามาดูกันก่อนครับว่าทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างเนี่ยตั้งแต่ยะลาปัตตานีนราธิวาสรวมถึงสงขลาเนี่ยนะครับก็อาจจะเจอในเรื่องของฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่รวมถึงอาจจะมีในเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับทางรายการก็ขอให้พี่น้องประชาชนให้ระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงลมกระโชกแรงช่วงวันนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ชาวเรือก็ควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเรียกว่าต้องหลีกเลี่ยงนะครับการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเรือใหญ่เขายังเลี่ยงเลยบางทีมีพายุมาถ้าเกิดเขาบอกพายุระดับนี้เขาฝ่าได้เขาก็จะฝ่าแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงมากกว่านะครับบางทีการที่เพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองผมว่ามันยังปลอดภัยกว่านะครับช่วงนี้ก็ไม่หลิงดูแลต้นลำไยคริสตัลดีๆนะช่วงนี้ฝนอาจจะตกบ่อยนิดหนึ่งนะครับดูแลผลผลิตกันด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผลผลิตแล้วก็ระบายไม่ทันเดี๋ยวพี่ชาติช่วยกิน ให้ถึงขนาดนั้นนะเออวันนี้ก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับตอนนี้ออกดอกเต็มโอ้เป็นห่วงเหมือนกันเนาะถ้าเป็นช่วงออกดอกเนี่ยอ๋อลำไยคริสตัลชอบน้ำอยู่แล้วพอดีเลยโอ้โหอย่างนั้นเหรอเออบางคนก็เป็นห่วงนะบางทีผลผลิตออกดอกขึ้นมาถ้าเป็นทุเรียนออกดอกขึ้นมาถ้าฝนลงมานี่จบเลยทุเรียนกำลังสุกได้ที่ฝนตกลงมาปริแตกเฉยเลยเอออย่างเงี้ยที่เราเจอกันนะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมมีอินโฟนะอันนี้อยากชี้แจงเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาติดตามในเพจข่าวสอบตของเรากันสักนิดหนึ่งเข้ามาในเพจข่าวนะแล้วก็เข้ามาในช่องของรูปภาพนะครับซึ่งรูปภาพเนี่ยโดยทางทีมของทีมงานสอบตเนี่ยเขาได้มีการทำอินโฟขึ้นมาสวยงามมากแต่ว่าอยากให้ท่านศึกษาดีกว่านะครับเป็นการศึกษาในเรื่องของการที่แบบถ้าถามว่าช่วงก่อนเกิดในเรื่องของน้ำท่วมก่อนเกิดน้ำท่วมเนี่ยเราจะมีการเตรียมความพร้อมอะไรยังไงในการที่จะลดความเสี่ยงเพื่อที่จะปกป้องครอบครัวแล้วก็รวมถึงชุมชนด้วยซึ่งถ้าถามว่าในเรื่องของก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อนเกิดสถานการณ์น้ำท่วมนี่เราจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างอินโฟสวยงามนะผมว่าเขาทำสวยงามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินการติดตามข่าวสารการประกาศเตือนภัยการวางแผนอพยพเราจะต้องรู้เส้นทางเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางแล้วก็จุดปลอดภัยสิ่งสำคัญในบ้านเราอะไรที่มันสำคัญจับเอาไว้ยกขึ้นที่สูงครับสูงคือต้องสูงให้ได้ที่ด้วยนะครับบางคนบอกสูงขนาดนี้แต่เราไม่ทราบว่าปีนี้น้ำจะสูงขนาดไหนก็ต้องยกของขึ้นไปที่สูงอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเตรียมยาหรือยังเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลพร้อมแล้วหรือยังเตรียมพวกเครื่องดื่มน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยอาหารสำรองไว้เพียงพอหรือยังแล้วก็อายะเอ่ยอะไรเอ่ยที่ท่านอยู่ในบ้านเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงดูแลให้ท่านปลอดภัยในทุกสถานการณ์นะโทรศัพท์ล่ะโทรศัพท์ก็ตอนนี้คือพูดง่ายๆว่าใครมี power bank power bank ก็ชาร์จ power bank ตั้งไว้ก่อนเลยนะครับรวมถึงการบันทึกเบอร์ฉุกเฉินให้เตรียมเอาไว้ให้ดีนะครับเอกสารจำเป็นที่จำเป็นก็ต้องให้มันปลอดภัยจากน้ำด้วยแล้วกันนะครับตรวจสอบบ้านตรวจสอบพื้นที่นะครับให้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าในส่วนของหลักการ10ข้อเนี้ยเป็นเรื่องที่ท่านสามารถทำเองได้หมดเลยนะครับสอบตอของเราก็มีการทำคู่มือขึ้นมานะครับในแต่ละพื้นที่นะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับบอกว่าช่วงเวลานี้ทีมงานประดิษฐ์อาสาเนี่ยเพราะว่าในหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยจะมีแค่1คนฉะนั้นป่านี้ทำไมยังไม่ถึงบ้านเราก็เพราะ1หมู่บ้านมีแค่1คนไงเข้า
ขาถ้าเกิดเขาจะเรียกประชุมมาทั้งหมดบางทีแทนที่เรียกมาประชุมทั้งหมดกับการว่าเขามานั่งเจอหน้ากันแล้วคุยกันสุดท้ายบัณฑิตอาสาอ้าวเรานัดเจอเขามานั่งพบปะกันเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ก็บัณฑิตอาสาเขาจะเน้นก็คือเข้าประตูบ้านต่อบ้านในเรื่องของการเข้าไปพูดคุยนะฉะนั้นในหลายสิ่งหลายอย่างเองไอ้เนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังก็คือตอนที่ก่อนเกิดสถานการณ์อุทกภัยนะครับก็เข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดในอินโฟที่ทางสอบต.นะครับทำให้กับเราด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่จะมีข้างล่างเลยก็คือการเรื่องติดต่อประสานงานกับสายด่วนอุ่นใจ1880นะครับโทรฟรีนะครับโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมถึงเบอร์โทรสายด่วนของปพ1784แล้วก็เบอร์โทรสายด่วนกู้ชีพกู้ภัย1669จดเบอร์ให้ด้วยเตรียมเบอร์ไว้ด้วยเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานการณ์น้ำไว้ด้วยนะครับถึงช่วงท้ายในชั่วโมงที่1ของรายการครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุเครือข่ายของเรานะครับในชั่วโมงที่1นะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าสุชาติพูดแบบนี้ปิดรายการแล้วเหรอไม่ใช่จบในชั่วโมงที่1ต้องขอบคุณสถานีวิทยุเครือข่ายของเรากันด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุคลื่นวิถีไทยอำเภอเมืองจังหวัดยะลา FM 95.50 MHz สถานีวิทยุอัพซันเรดิโออำเภอรามันจังหวัดยะลา FM 90.25 MHz สถานีวิทยุกรีนเรดิโอเชียงอำเภอมะนังจังหวัดสตูล FM 89.50 MHz สถานีวิทยุจารุลักขณาเรดิโออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาFM 92.25 MHz สถานีวิทยุคลื่นมวลชนคนเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา FM 103.0 MHz สถานีวิทยุเสียงผ่านฟ้านราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 96.75 MHz สถานีวิทยุบันดังสตาร์เรดิโออำเภอบันดังสตาร์จังหวัดยะลา FM 104.25 MHz สถานีวิทยุเสียงคนจะนะอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาFM 105.0 MHz สถานีวิทยุเสียงสมิลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา FM 95.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 99.10 MHz สถานีวิทยุหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เสือดำเรดิโอค่ายอิงคยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี FM 106.70 MHz สถานีวิทยุในเครือข่ายองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.ทั่วประเทศที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ช่วงเวลานี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวท.กรุงเทพและข่าวต้นชั่วโมงอวชท.จบ2ข่าวเดี๋ยวเรากลับพบกันใหม่ในชั่วโมงที่2ของรายการกันนะครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ

พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

เทศบาลเมืองราชวาดกำหนดจัดงานประเพณีชักพระประจำปี2569ในวันอังคารที่27ตุลาคม2569ณสวนกรมหลวงราชวาดราชนครินทร์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาโดยกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆได้แก่จัดพิธีตักบาตรเทโวพิธีสมโภชเรือพระประกวดขบวนแห่เรือพระและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทศบาลเมืองราชวาดจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับงานประเพณีชักพระเทศบาลเมืองราชวาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาสำนักงานเทศบาลเมืองราชวาดหมายเลขโทรศัพท์073-511-048-7ในวันและเวลาราชการ

กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2กันต่อนะครับกับรายการเช้านี้ที่สอบตครับโดยทางสถานีวิทยุศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบตทั้ง12สถานีครับที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ซึ่งเราก็จะพบกันประจำนะครับช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.โดยทีมงานวิทยุสอบตและเช้าในชั่วโมงที่2ของรายการผมสุชาติรัฐพิทักษ์สันติดำเนินรายการครับจะมีเรื่องราวจะมีข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบางทีมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันก็จะทำให้เรารู้ข่าวสารกันมากกว่านี้มันอย่างที่ผมมาเจอข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะครับมาเจอข่าวอยู่ข่าวหนึ่งซึ่งหลายๆท่านก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับในนามพี่โตฉลามภัย034นะครับหรือว่ากู้ภัย204ซึ่งท่านเนี่ยท่านก็เป็นอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ของจังหวัดยะลานี่แหละแล้วก็อย่างที่เราทราบข่าวว่าท่านได้เสียชีวิตลงนะครับในขณะที่เดินทางกลับนะครับแต่ว่านี่แหละครับว่าพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาถึงเสร็จปุ๊บมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เราต้องมานั่งตอบโจทย์ตัวเองก่อนว่าเดี๋ยวต้องหาวิธีการนะครับต้องหาวิธีการในการที่จะช่วยเหลือครอบครัวของพี่โตว่าจะมีวิธีการจะมีอะไรยังไงในเรื่องของการช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งมีการพูดคุยนะครับมีการนั่งพูดคุยกันนะครับในส่วนของผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่ได้ไปพูดคุยกับภรรยาของพี่โตนี่แหละนั่นก็คือคุณสุนันทาปิยวรรณนางกูลนะครับปิยวรรณนางกูลนะครับปิยวรรณนางกูลซึ่งเป็นภรรยาของพี่โตนะครับหรือว่าพี่เชิดพงศ์ปิยวรรณนางกูลนะครับซึ่งพี่โตเนี่ยอย่างที่เราทราบข่าวกันว่าก่อนหน้านี้ท่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแล้วก็ได้เสียชีวิตระหว่างเดินทางกลับจากลงพื้นที่นะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมหนักท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วจำได้ไหมครับซึ่งท่านได้เสียชีวิตเมื่อช่วงประมาณสักเกือบตอนนี้ก็เกือบปีแล้วนะเพราะว่าท่านเสียชีวิตเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วซึ่งทางคุณสุนันทาท่านบอกว่าตอนนี้ก็เกือบจะครบปีละแต่ว่าในสิ่งที่ท่านต้องการก็คือตอนนี้ครอบครัวยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาใดๆจากหน่วยงานราชการซึ่งก็มีเพียงเงินพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษจำนวน 20,000 บาทเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาตนพยายามเดินทางไปติดต่อเรื่องตามหน่วยงานราชการต่างๆที่แนะนำให้ไปแต่กลับได้เพียงรับความว่างเปล่านะครับแล้วก็สับสนในขั้นตอนซึ่งหลายๆหน่วยงานนะครับที่ท่านก็ไปติดต่อท่านบอกว่าบางทีก็อาจจะว่าบางครั้งเนี่ยในหน่วยงานเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของการช่วยเหลืออยู่คืออะไรถ้ามันนอกเหนือจากนั้นมันก็ต้องหาวิธีการครับในการที่จะบอกว่าจะช่วยเหลืออย่างไรแต่ถ้าถามว่าเหมือนก็แบบถ้าเกิดต้องถามว่าแล้วทางปภก็บอกว่าใจจริงเนี่ยถ้าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ก็คือบุคคลนั้นอะมันจะต้องเสียชีวิตจากสถานการณ์จากเหตุการณ์นะครับอันนี้ก็เหตุการณ์เนี้ยถ้าไม่ได้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำเป็นในช่วงของที่ท่านกำลังเดินทางกลับนะครับก็มันต่างมุมมองนะมันต่างมุมกันว่าแล้วเราจะมองกันยังไงกันซึ่งก็ต้องไปแก้ระเบียบครับในส่วนของหลายสิ่งหลายอย่างเองผมก็ไม่อย่างนั้นมาแต่ว่ามันจะต้องมีแก้ในส่วนของระเบียบว่าต่อไปเนี่ยคนที่ทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนจะต้องมีในเรื่องของ1 2 3 4 5ใครจะเป็นเจ้าภาพคำว่าเจ้าภาพก็คือดูแลในเรื่องของกู้ภัยเหล่านั้นนะครับว่าจะมีในเรื่องของมาตรการเยียวยาอะไรยังไงซึ่งหลายท่านนะครับก็แนะนำนะครับให้กับพี่สุนันทาว่า
ลองประสานมาที่สปต.ดูนะครับซึ่งทางสปต.ก็รับเรื่องนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้มีการส่งเรื่องไปที่พมจ.จังหวัดนะครับคราวนี้พอพมจ.ก็ทราบเรื่องเขาก็ลงพื้นที่เกี่ยวกับในเรื่องของการตรวจสอบละนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าในเรื่องของการสงเคราะห์เองยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่เข้าเกณฑ์อีกนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในส่วนของพี่สุนันทาเนี่ยท่านก็เป็นข้าราชการเกษียณที่มีเงินบำนาญอยู่แล้วซึ่งขณะเดียวกันนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมก็เคยประสานขอเอกสารเพื่อที่จะเสนอยกย่องให้เป็นพลเมืองดีนะครับตอนนี้ก็เรื่องก็คงดำเนินการอยู่ณขณะนี้อยู่นะครับคือเรื่องนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วกันเกี่ยวกับในเรื่องของดังกล่าวแต่ผมเชื่อว่าในหลายสิ่งหลายอย่างเองเดี๋ยวในสิ่งที่พี่สุนันทานะครับในท่านในสิ่งที่ท่านขอความช่วยเหลือดังกล่าวเนี่ยท่านบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างเองบางทีเนี่ยการที่พี่โตลงไปช่วยเหลือดังกล่าวบางทีก็บอกว่าเดี๋ยวนะเขาบอกว่าไม่มีคำสั่งราชการเรื่องของเรื่องก็คือการไปช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่หนังสือต้องออกให้ทันนะครับแล้วก็ในเรื่องของคำสั่งก็ต้องมีเพื่อที่จะให้ทางหน่วยเนี่ยเขามีในเรื่องของมาตรการเกี่ยวกับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาในกรณีดังกล่าวด้วยนะครับแต่ว่าพอดีพอมีข้อที่บอกว่าที่พี่สุนันทาบอกว่าที่แกพูดถึงตรงนี้ผมมาดูกันก่อนครับว่าทั้งที่ก่อนหน้านี้ก่อนเกิดเหตุทีมกู้ภัยฉลามภัยเนี่ยได้เข้าร่วมประชุมวางแผนกับวางแผนสถานการณ์น้ำท่วมกับทางภาครัฐละนะครับแล้วก็ได้ออกปฏิบัติการตามการประสานงานขอความช่วยเหลือคนทำงานกู้ภัยทุกคนรู้ดีว่าในนาทีวิกฤตน้ำท่วมมิดหลังคาประชาชนรอการช่วยเหลือจะมาให้นั่งรอเอกสารคำสั่งก็ไม่ทันการซึ่งพี่โตเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของจิตอาสานี่มานานมามากกว่า20ปีซึ่งพี่โตเองก็ไม่เคยได้รับเงินเดือนแม้แต่บาทเดียวแม้กระทั่งรถพยาบาลกู้ภัยก็ใช้เงินส่วนตัวซื้อมาเพื่อมาวิ่งรับส่งคนไข้ยากไร้ฟรีโดยไม่คิดเงินซึ่งในงานศพของพี่โตเองเนี่ยบอกว่ายังมีชาวบ้านนะครับที่เขารอดชีวิตจากน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยก็เดินทางมาเคารพศพด้วยนะครับเพราะว่าบอกว่าพี่โตเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าพี่โตไม่เอาเรือไปรับเนี่ยครอบครัวรวมถึงน้องแมวด้วยเลยเนี่ยบอกว่ามีอยู่15ชีวิตด้วยกันท่านบอกคงไม่รอดก็กำลังใจนะครับขอตอนนี้ขออนุญาตที่จะส่งกำลังใจให้พี่สุนันทาก่อนแล้วกันนะครับก็ไม่อยากให้การเสียชีวิตของพี่โตเนี่ยเป็นในเรื่องของที่เป็นอยู่ณขณะนี้ผมว่าในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือในเรื่องของครอบครัวพี่โตเองเนี่ยผมว่าในเรื่องของตรงเนี้ยเดี๋ยวคงที่จะมีการประสานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการมาพูดคุยกันแล้วก็หาข้อสรุปดังกล่าวในเรื่องของการช่วยเหลือครอบครัวพี่โตนะครับที่ผมดูจากภาพเนี่ยบอกมีภาพของลูกสาวของท่านด้วยนะครับลูกสาวของพี่โตด้วยนะครับคงจะได้หามาตรการเกี่ยวกับในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับครอบครัวของพี่โตต่อไปอันนี้ผมก็เชื่อว่าคงเดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันละครับตอนนี้แม้ระยะเวลามันผ่านเนื่องนานมาแต่ว่าพี่สุนันทาท่านก็ไม่ย่อท้อนะครับในเรื่องของการที่จะให้สังคมกลับมามองคนทำงานกู้ภัยนะครับที่ทำงานจิตสาธารณะดังกล่าวนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำไปท่านบอกว่าท่านก็ไม่อยากต้องการอะไรมากมายเพียงแต่อยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมาเหลียวแลครอบครัวสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือว่าจะมีมาตรการอะไรไงเพราะว่าในเรื่องของการไปร่วมงานเงินช่วยตรงนั้นตรงนี้มันเป็นเงินเบื้องต้นอยู่แล้วแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีการพูดคุยอะไรยังไงกันต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทีมงานบอกว่าเดี๋ยวจะได้ประสานนะครับเดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันประสานนะครับกันต่อไป
นะครับเรื่องบางเรื่องบางทีมันก็ไม่สำเร็จภายในวันเดียวครับต้องหาวิธีการต้องหามาตรการเกี่ยวกับในเรื่องของการช่วยเหลือต่อไปนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่สุนันทาด้วยนะครับยังไงก็คือคาดว่าเดี๋ยวคงที่จะไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้อย่างนั้นหลายคนก็บอกสุชาติก็พูดอย่างนี้ได้ละอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ทราบว่าเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะต้องมีการพูดคุยกันในส่วนของรายละเอียดเบื้องต้นกันต่อนะครับเดี๋ยวยังไงช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าของรายการเนี่ยเรากลับมาพูดคุยในประเด็นเรื่องราวข้อมูลข่าวสารกันต่อนะครับช่วงเวลานี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกันครับ

เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับคุณเจาะซึ่งอยู่ที่โรงแรมซีเอสปัตตานีนี่แหละผมแจ้งข่าวว่าเนี่ยที่ยะลาเนี่ยฝนกำลังจะตกนะคุณเจ้าบอกว่าที่ปัตตานีอากาศก็คือไม่มีฝนพูดกันง่ายๆไม่มีฝนนะครับแต่พอมาเจอช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมาเจอช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยทางสำนักงานนะครับทางสำนักงานเขาก็ส่งมาให้นะครับของสภาพอากาศนี่แหละนะครับของทสจนะครับทสจจังหวัดปัตตานีได้มีการแจ้งข่าวมาเกี่ยวกับในเรื่องของการรายงานคุณภาพอากาศของจังหวัดปัตตานีนะครับว่าวันนี้นะครับวันนี้ของจังหวัดปัตตานีในช่วงเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่าคุณภาพอากาศตอนนี้อยู่ในระดับปานกลางนะครับคำว่าระดับปานกลางก็คือสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกตินะครับแต่ก็มีข้อแนะนำให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะครับก็ในเรื่องของว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถออกทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ไหมคุณภาพอากาศปานกลางขณะนี้นะครับก็พี่น้องประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าออกกำลังกายได้ตามปกตินะครับในส่วนของผู้ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษล่ะในส่วนของกลุ่มเปราะบางนะครับก็อาจจะต้องมีหน้ากากอนามัยในกลุ่มเปราะบางนะอาจจะต้องมีหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกอาคารเมื่อออกนอกบ้านด้วยยังไงก็แล้วกันนะครับรวมถึงอาจจะต้องลดระยะเวลาหรือการทำกิจกรรมกลางแจ้งหากว่าตัวเองเริ่มมีอาการผิดปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติเช่นไอนะครับหายใจมีเสียงหายใจลำบากมีอาการระคายเคืองตาจมูกหรือคอเนี่ยก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์นะครับฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพอากาศก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเช่นกันนะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยทักทายไปยังพี่ดีเจหนุ่มแม่เตยด้วยนะครับสวัสดีตอนสายๆสวัสดีครับคุณพี่ที่ชนะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเล่าสู่กันฟังกันบ้างนะครับเอ้ามาถึงอีกหนึ่งข่าวครับอันนี้ที่เป็นข่าวที่หลายท่านก็คงติดตามนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศซาอุดิอาระเบียที่ทำให้อุตยาหลายๆท่านเนี่ยในช่วงเวลานี้ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับฉะนั้นโดยทางกงสุลใหญ่ในเมืองเจดดานะครับตอนนี้เขาก็มีการออกแบบสำรวจข้อมูลนะครับสำหรับผู้ที่จะไปแสวงบุญอุมเลาะซึ่งในการขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลของผู้แสวงบุญไทยนะครับที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเลาะที่ซาอุดิอาระเบียในช่วงเดือนตุลาคมนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับอย่างน้อยก็เพื่อประโยชน์ในการติดต่อหากมีเหตุฉุกเฉินซึ่งผมก็เชื่อว่าตอนนี้แต่ละที่เนี่ยก็คงที่จะประสานนะครับคงที่จะประสานให้กับอุจจาร์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะที่ซาอุดิอาระเบียในห่วงเดือนตุลาคมนี้แล้วนะครับว่าให้แจ้งรายละเอียดตรงนี้ไปก่อนเพื่อจะได้มีการประสานการประสานในเรื่องของการเดินทางนะครับเมื่อเหตุการณ์กลับมาปกติแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีประกาศแจ้งเตือนนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนของสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาครับที่มีการแจ้งเตือนเข้ามาว่าจากสถานการณ์เหตุการณ์โจมตีเข้ามายังพื้นที่กรุงริยาตแล้วก็ที่ท่าอากาศยานคิงคาลิดกรุงริยาตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งโดยทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตขอแจ้งคำแนะนำและการปฏิบัติตัวสำหรับคนไทยในกรุงริยาตดังนี้อันนี้เราพูดกันเฉพาะคนที่อยู่ในตรงนั้นก่อนญาติพี่น้องตอนนี้อาจจะต้องโทรสอบถามกันนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้แต่ละท่านอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตขอแจ้งคำแนะนำและการปฏิบัติตัวสำหรับคนไทยในกรุงริยาตดังนี้ 1. สามารถใช้ชีวิตรวมถึงการทำงานตามปกติแต่ก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะรวมถึงสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่ตลาดศูนย์การค้าสถานบันเทิงนะครับซึ่งทั้งนี้เองหากมีความจำเป็นต้องไปในสถานที่ดังกล่าวก็ขอให้ท่านเนี่ยใช้เวลาเท่าที่จำเป็นนะครับ 2.
ในชั้นนี้นะครับในชั้นนี้ก็คือที่จะบอกต่อเนื่องกันก็คือในชั้นเนี้ยทางท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดที่กรุงริยาดตอนนี้ขณะนี้ยังคงประกาศปิดทำการนะครับจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่17นะครับตอนนี้ที่ท่าอากาศยานคิงคาลิดกรุงริยาดยังปิดอยู่นะครับก็จะทุกอย่างให้พร้อมนะครับหลังเที่ยงคืนของวันที่17ฉะนั้นในระหว่างนี้นะครับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางออกนอกซาอุดิอาระเบียยังคงสามารถใช้บริการนะครับสามารถใช้บริการได้ที่ท่าอากาศยานอื่นนะครับที่ยังเปิดบริการได้ที่ยังเปิดทำการได้ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองเจดดานะครับหรือว่าในประเทศข้างเคียงประเทศข้างเคียงก็มีกาตาร์กับบาเรนนี่แหละที่ท่านสามารถออกจากซาอุดิอาระเบียได้นะครับฉะนั้นก็อยากให้ท่านนะครับขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินแล้วก็รวมถึงเวลาทำการบินของสายการบินโดยตรงก่อนที่ท่านจะเดินทางอย่างน้อยเพื่อป้องกันปัญหาการตกค้างแล้วก็ความไม่สะดวกในการปรับเปลี่ยนตารางการบินนะครับซึ่งทางนี้เองนะครับทางนี้เองเขาบอกว่าทางสถานเอกอัครทูตไทยนะครับณขณะนี้บอกว่าในกรณีประสงค์ขอความช่วยเหลือในการเดินทางก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์กับสถานเอกอัครราชทูตได้นะครับซึ่งเขาก็มี QR code ให้เราสแกนตรงนั้นอยู่นะครับส่วนคนไทยนะครับในกรณีมีอีกข้อนึงก็คือคนไทยที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์คนไทยในซาอุดิอาระเบียของสถานทูตเอกอัครราชทูตเนี่ยอยากให้ท่านได้ลงทะเบียนซะนะครับตาม QR code ที่มีการแจ้งขึ้นมานะครับอย่างน้อยก็เพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นในการดังกล่าวด้วยนะครับฉะนั้นอันนี้เฉพาะนะครับเฉพาะที่ผู้ที่อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียอยู่แล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามที่มีการประกาศแจ้งนะครับมีการประกาศแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตดังกล่าวนะครับในการที่จะให้ความช่วยเหลือรวมถึงการส่งข่าวสารนี่แหละครับให้กับพี่น้องประชาชนแต่เรามาดูกันครับว่าแล้วในส่วนของผู้ที่จะเดินทางจากประเทศไทยไปอุมเราะห์เนี่ยตอนนี้ณเวลาเนี้ยหลายๆเที่ยวบินเขามีการเลื่อนไปก่อนนะครับการเลื่อนเพราะว่าอย่างที่ได้บอกกล่าวครับว่าสนามบินคิงคาลิดณขณะเนี้ยตอนนี้ยังปิดทำการอยู่แต่ว่าทางสนามบินชื่อเมืองเจดดาเอ่ยอะไรก็แล้วแต่แม้จะเปิดทำการตามปกติแต่ก็มีความในเรื่องของผมก็ไม่ทราบว่ามันจะมีหรือไม่มีในการดังกล่าวก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยตรวจสอบทางแซะก่อนนะอาจจะพูดคุยกับทางแซะทางสถานทูตหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่ทางสายการบินเขาอาจจะแจ้งมาว่าในเรื่องของการเดินทางอะไรยังไงก็แล้วแต่ช่วงเวลานี้เนี่ยผมว่าเพื่อความปลอดภัยของท่านเราอยู่ที่นี่เรายังโอเคแต่ถ้าเราไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยโอ้โหคราวนี้มองซ้ายมองขวาคนนู้นก็จะไปทางนั้นคนนั้นจะไปทางนี้และเราจะไปทางไหนนั่นคือปัญหานะครับบางทีเขาบอกว่ามีวิธีการเดียวคือต้องออกจากนอกประเทศนั้นให้ทันแล้วถามว่ามองซ้ายก็ไม่รู้จักใครมองขวาก็ไม่รู้ถนนจะไปไหนมองไปข้างหน้าโอ้โหไกลสุดหาคือไกลสุดคือไม่รู้จะอะไรยังไงเราอยู่ที่ไทยเราก่อนดีกว่านะครับอย่างน้อยก็ทางแซะหลายๆบริษัทแค่บอกว่าเดี๋ยวในเรื่องของสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ของท่านจะไม่สูญหายสิทธิ์ของท่านจะไม่เสียไม่ใช่ไม่ได้ไปแล้วก็ต้องทุกอย่างจะไม่ได้คืนเลยหรืออะไรไม่ใช่เขาจะสงวนสิทธิ์ดังกล่าวและเมื่อสถานการณ์กลับมาปกติทางแซะได้มีการประสานไปยังสายการบินทางแซะได้มีการประสานไปยังที่พักอะไรก็แล้วแต่ให้เรียบร้อยและหลังจากนั้นก็จะมีการกำหนดในเรื่องของการเดินทางไปอุมเราะห์ในโอกาสถัดไปนะครับอย่างน้อยก็เพื่อความปลอดภัยนะครับของอุจจาร์แต่ละท่านที่จะเดินทางไปในห้วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับเดี๋ยวรอฟังในส่วนของแซะนะครับของแต่ละบริษัทกันด้วยในเรื่องของการที่จะประสานกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้มีการแจ้งมาว่าที่จะนะตอนนี้ท้องฟ้าสลัวหมุนฝนจะตกใช่ไหมคงไม่ตกหรอกครับคงอาจจะสลัวให้เราได้มีความรู้สึกว่าไปไหนมาไหนไม่ร้อนเกินดีกว่าเท่านั้นเองนะครับนะ
โอเคเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการครับยังมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารมาพูดคุยกันต่อนะครับช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับกำลังหาเพลงดูว่าสุชาติจะหยิบเพลงไหนมาให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดีนะครับเดี๋ยวขอเวลาหาเพลงสักนิดหนึ่งนะพอดีจังหวะนี้ผมยังไม่ได้เตรียมเพลงเอาไว้ก็เลยพอหันมาอีกทีเอ้าเราจะเปิดเพลงไหนดีล่ะเนี่ยเอาเปิดเพลงนี้แล้วกันครับมารับฟังกันครับ

ล่ะครับมาถึงเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรากันต่อนะครับตอนแรกผมว่าจะนำเสนอข่าวเกี่ยวกับแยกดอนยางตรงสะพานข้ามแยกดอนยางดังกล่าวนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงใช้บริการกันแล้วแหละเพราะว่าการเปิดให้บริการบนสะพานเนี่ยที่แยกดอนยางณขณะเนี้ยก็ทั้งสองฝั่งใช้ได้ละเพียงแต่เปิดฝั่งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของรถที่จะสวนไปสวนก็ไปสวนก็มาเท่านั้นเองอีกฝั่งหนึ่งยังไม่เสร็จนะครับยังไม่แล้วเสร็จก็เดี๋ยวการคาดการว่าอีกไม่นานเกินรอคนที่จะเดินทางมาที่จังหวัดยะลาคนที่จะเดินทางไปหาดใหญ่ก็นี่ขับรถชิวๆเลยแต่ผมว่าก็ดีนะขับรถช่วงเวลานี้เพิ่มความระมัดระวังเพราะว่ามันจะต้องเบี่ยงขวาคนที่มาจากหาดใหญ่จะมายะลาต้องเบี่ยงขวาแล้วเราจะเห็นว่าเนี่ยฝั่งซ้ายเรายังทำงานอยู่นะตรงคันนั้นเขากำลังปรับพื้นที่กันอยู่เราก็จะเห็นบรรยากาศบอกว่าและมันจะไม่มีบรรยากาศแบบนี้อีกต่อไปนะเพราะว่าถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งสร้างเสร็จเมื่อไหร่เฮ้ยสมัยก่อนเรายังขับรถอยู่ฝั่งนู้นเลยตอนนี้เราขับอยู่ฝั่งเราแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่จะเดินทางไปหาดใหญ่จากยะลาไปเมื่อก่อนก็จะหงุดหงิดตรงแยกดอนยางเมื่อไหร่มันจะเสร็จจะเป็นอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จฉันเบื่อมากเลยตรงนี้บางคนก็ใช้วิธีเรื่องของการเลี่ยงเส้นทางที่จะไม่ต้องมาเจอตรงแยกดอนยางใช่ไหมครับแต่อย่างที่บอกกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าหลังจากนะครับหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยโอเคในเรื่องของการเดินทางนี่สะดวกละแยกดอนยางนี่บอกว่าไปยะลาไปปัตตานีหาดใหญ่โอ้สะดวกมากเลยณขณะนี้แล้วบอกกันว่าสะพานเนี่ยนะพูดกันง่ายๆว่าสร้างมาจนที่แบบงงอ่ะว่าทำไมมันเสร็จเร็วช้าก็บ่นพอเสร็จเร็วก็งงแต่ผมว่าสร้างเสร็จเร็วแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เชื่อไหมครับว่าสิ่งที่สร้างกันมาเนี่ยเขาเริ่มก่อสร้างเมื่อปีที่แล้วเมื่อวันที่25กรกฎาคมปีที่แล้วแล้วก็25กรกฎาคมปี691ปีใช่ไหมแต่จริงๆทราบมาว่าการก่อสร้างสะพานเนี่ยเขาใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ปี68จะไปเสร็จในเดือนกรกฎาคมปี71 แต่สะพานเปิดใช้ได้แล้วเห็นก็บอกไม่กี่ประมาณเกือบๆปีเท่านั้นเองสะพานนี้เปิดใช้ได้แล้วนะครับคือเปิดใช้โดยเราไม่ต้องไปมองภาพรวมข้างล่างทั้งหมดนะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนะครับทั้งกรมทางหลวงโดยทางสำนักก่อสร้างสะพานนะครับรวมถึงบริษัทวิวัฒน์ก่อสร้างจำกัดด้วยนะครับที่เป็นผู้รับจ้างในเรื่องของการสร้างสะพานบอกว่าแม้ว่าในช่วงของการก่อสร้างเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความไม่สะดวกอยู่บ้างแต่คาดการนะครับว่าเมื่อสะพานเมื่อโครงการแล้วเสร็จเนี่ยก็จะช่วยให้การเดินทางแล้วก็การขนส่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีความคล่องตัวมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตอนนี้เดี๋ยวจะไปเกิดอยู่แถวตรงจะนะต่อนะครับตรงนั้นเขาเรียกแยกอะไรแล้ววะป่าชิงตกใจพอนึกคำได้ก็เลยใช้เสียงดังเลยต้องป่าชิงตรงนั้นเนี่ยตอนนี้หลายๆท่านก็บอกก่อนว่ามีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็นี่แหละบางทีเวลาจะต้องทำอะไรกันแล้วแต่มันอาจจะมีปัญหากระทบเกี่ยวกับในเรื่องของเส้นทางดังกล่าวด้วยซึ่งบางช่วงบางจังหวะอาจจะมีในเรื่องของการปิดถนนเพื่อให้ผู้ที่ใช้ถนนเนี่ยไปใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองเลี่ยงเส้นทางก่อสร้างตรงนั้นก่อนนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็คงเข้าใจแหละแม้ว่ามันอาจจะเลยไปประมาณสัก2กิโล3กิโล5กิโลอะไรก็แล้วแต่เพื่อความสะดวกในเรื่องของการก่อสร้างผมเน้นในเรื่องของความสะดวกเกี่ยวกับในเรื่องของการก่อสร้างผมไม่ได้มองความไม่สะดวกของผู้ใช้รถผู้ใช้ถนนนะเพราะว่าท่านก็รู้เส้นทางอยู่แล้วว่าเดี๋ยวท่านจะไปเส้นทางตรงไหนต่อแต่ถ้าไม่ทำวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องทำไม่ทำพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ต้องทำให้เขาทำให้เสร็จเถอะแล้วเราจะได้ใช้รถใช้ถนนอย่างที่แบบอย่างที่ทุกคนตั้งใจในเรื่องของการเดินทางดังกล่าวเอาอย่างนี้ดีกว่านะ0732747111เผื่อมีอะไรจะมาแลกเปลี่ยนกับสุชาติบ้างก็ยินดีเลยนะครับรวมถึงในพื้นที่ของจังหวัดยะลาที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของสถานการณ์น้ำตอนนี้โดยทางเทศบาลนครยะลานะครับแม้แต่ในส่วนของพลุบาโกยหรือว่าสวนขวัญเมืองหลายๆท่านผมเชื่อว่าก็เคยมาเที่ยวตรงสวนขวัญเมืองของจังหวัดยะลาอยู่แล้วมาดูนกมาออกกำลังกาย
มาชมการแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียนมาด้วยเรื่องของกาแฟที่ทางสปต.จัดงานเราดูเหมือนงานเล็กๆนะงานกาแฟเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่แบบอุ๊ยตะลึงอ่ะผมไม่คิดว่าคนจะมากขนาดนั้นวันหนึ่งไปไลฟ์สดนะขนาดนั้นผมคิดว่าคนมาติดตามในไลฟ์ผมอาจจะมีแค่ประมาณหลัก10เป็นหลักร้อยคนแล้วก็คนที่มาเที่ยวงานเนี่ยผมคาดการณ์ว่าโอ้มาระดับนี้100 200คนแต่ผมดูจังหวะนะผมว่าประมาณ 7-800 คนน่ะที่อยู่ในช่วงเวลาที่ผมไลฟ์สดณขณะนั้นแล้วยิ่งค่ําคนก็ยิ่งเติมเข้ามาฉะนั้นผมว่าใครที่ยังไม่เคยมาที่สวนขวัญเมืองมาเห็นบรรยากาศของสวนขวัญเมืองผมว่าต้องหาโอกาสมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เองโดยทางเทศบาลนครยะลามาดูน้ำครับมาดูน้ำน้ำมันลดลงไปมากขนาดไหนเพราะว่าช่วงเวลานี้โดยทางเทศบาลนครยะลาตอนนี้ดำเนินการในการพร่องน้ำนะครับคือเอาน้ำออกจากบึงภายในสวนขวัญเมืองเนี่ยบางส่วนครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนนะครับซึ่งคาดว่านะอาจจะเจอฝนตกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปอย่างที่เราทราบสาเหตุเหตุการณ์มาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่ผ่านมาซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยเรามักจะเผชิญเกี่ยวกับในเรื่องของฝนตกหนักใช่ไหมแล้วมันตกต่อเนื่องซึ่งก็ส่งผลให้หลายจุดเกิดปริมาณน้ำท่วมขังรวมถึงน้ำรอการระบายแล้วเฉพาะบริเวณตรงสวนขวัญเมืองแล้วก็บืนที่โดยรอบเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งทางเทศบาลนครยะลาก็เลยมีการบริหารจัดการน้ำด้วยการพร่องน้ำล่วงหน้าก่อนเลยนะครับอย่างน้อยก็เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำภายในบึงน้ำตรงผู้บากโกยนี่แหละให้พร้อมในการรับปริมาณมวลน้ำฝนที่จะตกลงมานะครับซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการระบายน้ำการบรรเทาความรุนแรงของน้ำที่มันจะอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะรวมถึงการป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ของสวนขวัญเมืองนะครับซึ่งในชุมชนสวนขวัญเมืองตรงนี้โอ้โหได้รับผลกระทบมากเลยบ้านอาจารย์เอกก็โดนด้วยนี่ผมขอยกตัวอย่างเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันพอระบายไม่ทันมันก็คราวนี้มาเต็มถนนเข้าบ้านคนละนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับที่ทางเทศบาลนครยะลาได้มีการพร่องน้ำนะครับเพื่อเตรียมการรับน้ำนะครับมวลใหม่ที่จะมานะครับอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้ไม่ชวนท่านผู้ฟังไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เผื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดมีโอกาสนะครับผมอยากให้ไปที่ลำพญาเมื่อวานเนี่ยดูใน TikTok แล้วก็เขาก็มีการแชร์เข้ามานะครับบอกว่ามีร้านอาหารอร่อยๆ5ร้านด้วยกันเขาบอกขยับตัวอย่าง5ร้านนะครับแล้วก็1ในนั้นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวที่ลำพญาแต่บอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก่อนว่าร้านเนี้ยเขาเปิดเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะเขาเปิดเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งร้านเนี้ยอยู่ตรงข้ามประตู2โรงเรียนบ้านปอเยาะโอเคเดี๋ยวจบรายการวันเสาร์สุชาติจะเดินทางไปทานร้านนี้เดี๋ยวจะดูว่าเด็ดจริงไหมนะครับซึ่งบอกเลยว่าร้านเขาเนี่ยอยู่ตรงบริเวณตรงข้ามนะครับตรงข้ามประตู2โรงเรียนบ้านปอเยาะอยู่ที่ลำพญานี่เองและจะเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเวลา 11:00 น.นะครับถึง 16:00 น.แต่บอกก่อนเลยร้านเนี้ยเดี๋ยวประมาณสัก 2:30 บ่าย 3:00 ของก็จะหมดละนะครับเพราะว่าลูกค้าเยอะแล้วลูกค้าก็แบบสนใจมากมายนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยบอกว่าแม้ว่าจะไม่ได้มีเฉพาะก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวมีส้มตรงส้มตำมีอะไรก็แล้วแต่ว่าของหมดไวมากแล้วก็ถือว่าการเปิดร้านเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็มีร้านมีงานประจำอยู่แล้วแต่ก็หลายสิ่งหลายอย่างเองนะครับบอกว่าเนี่ยสูตรของทางบ้านเนี่ยซึ่งเป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวยำโบราณอายุเยอะแล้วแหละนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของสูตรดังกล่าวซึ่งตรงนี้เองนะครับบอกว่าจุดเด่นของทางร้านบอกว่าเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำซุปเนี่ยเขาจะมีการเคี่ยวบนเตาฟืนแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งลูกค้าก็สามารถที่จะซื้อกลับไปทานที่บ้านก็ได้นะครับซึ่งทางร้านบอกว่ามีทุกเส้นแหละเอาพูดง่ายๆมีทุกเส้นเด็กกินเส้นผู้ใหญ่กินเส้นก็ไปที่นั่นได้เลยนะครับราคาก็เริ่มต้นที่30 บาท
นะครับแต่ถ้าเกิดบางทีมีเด็กน้อยร้านค้าก็ใจดีนะมีน้ำใจนะบางทีให้เด็กกินคู่กันไปโดยที่ไม่คิดตังค์ช่วยเด็กของอันนั้นได้เลยนะครับซึ่งบอกกันเลยครับว่าแม้แต่ทางคุณมุนซิระแดแก่นะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านบอกว่าความเป็นมาก็บอกว่าเดิมทีเนี่ยพี่สาวเนี่ยจะเป็นเคยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมานานกว่า10ปีแล้วแหละในเมื่อก่อนสมัยในราคาช่วยละ10บาทแล้วก็ต้องหยุดไปนะครับเพราะว่าไปได้งานราชการทำนะครับแต่นี่แหละลูกค้าก็บ่นแล้วครับบอกว่าคิดถึงรสชาตินะก็อยากมาทานทางเนี้ยก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวก็ใช้เวลาว่างในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาเปิดให้บริการแล้วกันอย่างน้อยก็เพื่อที่จะหารายได้เสริมนะครับให้กับครอบครัวรวมถึงจะได้ฝึกน้องนะครับให้ได้ฝึกทำงานร่วมกับผู้อื่นเพราะว่าเหตุผลหลักดีมากเลยครับน้องเนี่ยชอบเล่นโทรศัพท์อยู่กับหน้าจอตลอดก็เลยใช้วิธีการเนี้ยเปิดร้านเพื่อให้อเดะเนี่ยมาจับเส้นมาเลียงนู่นเลียงนี่อะไรก็แล้วแต่เพื่อให้อเดะเนี่ยห่างจากหน้าจอโทรศัพท์ผมว่าดีเลยนะครับก็เลยโอเคเอาสูตรของพี่สาวเนี่ยกลับมาเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอเปิดคราวนี้แหละลูกค้าเดิมเขาก็เห็นไงลูกค้าใหม่เอ๊ะร้านนี้มาเปิดอะไรยังไงสรุปสุดท้ายเสียงตอบรับบอกดีเกินเหตุเลยดีเกินเหตุตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยลูกค้าแวะเวียนมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งที่ผ่านมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานู่นลูกค้าอยู่ไกลถึงสะเดามาทานที่ร้านแล้วบอกว่าทางร้านเนี่ยเปิดแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่ลูกค้ามาจากสะเดามากินถึงที่ร้านเลยนะครับก็ไปทานกันได้นะครับก๋วยเตี๋ยวโบราณอัญญาใบนะครับอัญญาใบอยู่ที่บ้านปอยะนะครับร้านปอยะก็บอกแล้วว่าหาง่ายๆถ้าหาโรงเรียนบ้านปอยะเจอก็หมายความว่าฝั่งตรงข้ามนั่นแหละที่จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยนะสูตรโบราณด้วยแต่อย่างที่ว่าเหมือนกับผมกับอาจารย์เอกครั้งหนึ่งที่ไปนิคมเทพาเมื่อวันก่อนนู้นเจอกันโดยบังเอิญนะครับแล้วก็พอผมก็ถามอาจารย์เอกว่าทานอะไรมาหรือยังอาจารย์บอกยังนะอาจารย์ไปเส้นนี้เดี๋ยวไปตรงนี้นะไปตรงนี้ตอนแรกแกก็สงสัยอะไรไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟอันนี้ของไทยพุทธนะไปเจอท่านบอกรสชาติก็ไม่เท่าไหร่แต่เราดูในชามน้ำก็ไม่เหลือนะครับแล้วเสียงว่านะแล้วเสียงว่าคนทานที่คมเทพาเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีอกเดี๋ยวคือคนในพื้นที่ยังไม่เคยมาแต่คนนอกพื้นที่อย่างผมอย่างอาจารย์เอกเนี่ยไปทานตรงนั้นแล้วอยู่ตรงเส้นโทสี่นะเส้นโทสี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่านึกถึงเส้นที่ปากทางจะมีร้านเซเว่นอ่ะร้านสะดวกซื้อเราเข้าไปตรงนั้นประมาณไม่เกิน1กิโลแล้วก็ตรงขวามือเนี่ย1กิโลเนี่ยจะมีป้ายขวามือว่าร้านเย็นตาโฟไปร้านนั้นก็อร่อยร้านเย็นตาโฟไทยพุทธแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ไปร้านทางนี้ปอยะ นะครับแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยการนัดเจอของอาจารย์เอกกับทีมลุงเจือนะครับประธานเจืออะไรกันแล้วแต่แล้วก็รวมถึงลุงป้าๆพี่ๆเนี่ยคงจะนัดเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวกินให้อิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาเกี่ยวกับพวกผักพวกพริกอะไรกันแล้วแต่ที่นั่นกันต่อเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมอยากให้อาจารย์เอกชวนไปอีกอ่ะอยากไปนะครับได้ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ทางนิคมเทพาที่นั่นด้วยนะครับคงที่จะได้รับฟังรายการอย่างนักขนาดนี้อยู่ด้วยนะครับเอาละครับถึงช่วงท้ายของรายการในวันนี้ครับถึงช่วงท้ายของรายการต้องขอขอบคุณท่านชนะทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ขอบคุณท่านผอ.วริษาดวงจินดานะครับขอบคุณอาจารย์เอกพนุมาตรรวมไปถึงขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบต.ทั้ง12สถานีในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอขอบคุณนะครับทุกการติดตามการรับฟังนะครับรวมถึงการรับชมอยู่ณโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับกับรายการเช้านี้ที่สอบต.โดยทีมงานวิทยุสอบต.วันนี้ผมสุชาติรับไปสักสันตินะครับตลอดทั้งทีมงานเดี๋ยวคลิกเมาส์มันไม่เดินต้องหาวิธีการให้มันเดินตามมือผมวันนี้ผมสุชาติรับไปสักสตินะครับตลอดทั้งทีมงานที่ยุสอบต.วันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: เทศบาลเมืองราชิวาสกำหนดจัดงานประเพณีชักพระประจำปี2569ในวันอังคารที่27ตุลาคม2569ณสวนกรมหลวงราชิวาสราชนครินทร์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาโดยกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆได้แก่จัดพิธีตักบาตรเทโวพิธีสมโภชเรือพระประกวดขบวนแห่เรือพระและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทศบาลเมืองราชิวาสจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับงานประเพณีชักพระเทศบาลเมืองราชิวาสสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาสำนักงานเทศบาลเมืองราชิวาสหมายเลขโทรศัพท์073-511-048ต่อ7ในวันและเวลาราชการ
1: ทำอะไรเกินตัวรู้ไหมว่ายากและเหนื่อยไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปหากคุณจะมีบ้านสักหลังมีพาหนะสักคันมีที่ดินหรือเครื่องใช้อื่นๆตามที่ต้องการเพราะความอยากได้เติบโตมาคู่กับความเป็นมนุษย์แต่คุณได้คิดบ้างหรือไม่ว่าสิ่งที่ได้มาเหล่านี้ทำให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นพักผ่อนน้อยลงหรือมันทำให้คุณเป็นหนี้จนเต็มกำลังเชื่อเถอะว่าคนที่คุณรักไม่ได้อยากให้คุณเป็นแบบนั้นเขาอยากเห็นคุณมีความสุขและอยู่ด้วยกันอย่างมั่นคงก้าวไปอย่างมีความสุขและมั่นคงตั้งแต่วันนี้นะคะครอบครัวและสังคมของเราจะกลับมาอบอุ่นดั่งเคยเศรษฐกิจพอเพียงความสุขที่เพียงพอสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
2: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
3: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:03 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะ
4: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
5: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาโดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอามินข่าวหัวหน้าหนูที่หลายๆท่านรู้จักนะคะอำนวยการผลิตรายการแล้วก็ในส่วนของการอำนวยความสะดวกแล้วก็การผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวากาศโทภูธนันท์ศรีภรยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวหัวหน้าแผนกเทคนิคควบ2แผนกเคยนำโดยนาวาตรีวีรพันธ์จันทเวศค่ะหัวหน้าธุรการพันตรีอิสมาเอลเจสูและทีมงาน912นับพัฒนานะคะซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนักพัฒนานะคะร่วมทุกสุขกับพี่น้องประชาชนดูแลทุกๆพื้นที่ตามที่ร้องขอกันเข้ามาแล้วก็ไปด้วยความเต็มใจนะคะเนื่องจากว่าหลายท่านก็ได้มีโอกาสนะคะได้เจอกันแล้วก็กับบรรยากาศต่างๆไม่จะเป็นร่วมสุขกันกับหลายๆกิจกรรมร่วมทุกกันกับหลายหลายๆเรื่องราวด้วยกันที่เราลุยกันนะคะก็เป็นการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆที่มีเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ912ร่วมด้วยช่วยกันลงพื้นที่ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ได้ดูแลกันและการอำนวยความสะดวกกับเส้นทางกับการในส่วนของการฝากข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ไว้วางใจสถานีวิทยุ912มาโดยตลอดนะคะวันนี้ทักกันช้านิดนึงเพราะว่าเรารอการรับสัญญาณจากทางด้านของสอบตนะตั้งแต่11นาฬิกาถึง11นาฬิกา10นาทีโดยประมาณสอบตรับข่าวกันก่อนนะคะพระเองก็รอจะได้ทักพร้อมๆกันต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุสอบตด้วยรับสัญญาณเสียงทุกๆวันพระราชบดีนะคะส่งสัญญาณเสียงถึงเครือข่ายทุกพื้นที่ทุกสถานีของสอบตนะคะก็ต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะทางด้านของคณะผู้บริหารของสถานีวิทยุสอบตและก็ทีมงานสอบตด้วยนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ด้วยเจอกันวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่15เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียค่ะอยู่คู่กับดิฉันสริปามลีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะกับป้ามารายงานตัวนะคะกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินนะคะทั้งช่องทางหลายช่องทางทั้ง TikTok ก็บอกกับป้าหรือเปล่าเนี่ยกับป้าเองค่ะมารายงานตัวในรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินกับ 99.10 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายวันนี้นะคะแล้วก็อากาศทางราดิโอออนไลน์ราดิโอออนโมบายด้วยแล้วก็อีกหลายช่องทางที่พี่น้องประชาชนรับสัญญาณเสียงบอกว่ารับตั้งแต่เปิดอะไรนะรายการ 11:00 นไปจนถึงเวลา 13:00 นนะคะสำหรับเสียงสัญญาณตามสายที่มัสยิดที่โรงเรียนแล้วก็หลายๆพื้นที่ด้วยก็ต้องขอบคุณมาณโอกาสนี้นะคะรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินกับพระจะหยิบยกพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในใจความสำคัญที่ว่าการปฏิบัติหน้าที่ให้เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและบังคับบัญชาโดยธรรมข้อนี้เชื่อว่าผู้ที่ได้รับสัญญาบัตรมาแล้วหลายครั้งย่อมเข้าใจเป็นอันดีและประพฤติปฏิบัติมาแล้วอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอจึงขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปให้ดีให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่นและให้ครบถ้วนทั้งตามที่ปรากฏในสัญญาบัตรและตามที่ได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้เพื่อให้บังเกิดผลเป็นความดีความเจริญแก่ตัวท่านเองและแก่ชาติบ้านเมืองยิ่งขึ้นไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะหยิบยกมาฝากทุกท่านในรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่15ตุลาคมนะคะวันที่15ตุลาคมในปฏิทินไทยเป็นวันสำคัญก็คือวันล้างมือโลกค่ะเราก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจกันอยู่นะเริ่มแต่วันที่10แล้วล่ะค่ะ10ตุลาคมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเป็นเทศกาลกินเจก็หลายท่านก็ถือศีลกินเจกันอยู่นะคะก็ขอส่งกำลังใจด้วยหลายท่านบอกว่าเนี่ยรู้สึกตัวเบานิดนึงนะถือศีลกินเจอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เรามีความสุขกันมากขึ้นนะคะวันล้างมือโลกนะคะเป็นอย่างไรกับเรื่องราวของวันล้างมือโลกกับพระก็จะหยิบยกมาคุยกันเป็นเบื้องต้นกันก่อนเรื่องราวของเทศกาลกินเจนั้นเราก็คุยกันตั้งแต่วันที่10แล้วนะคะก็วันที่18เนี่ย10ถึง18ตุลาคมเป็นเทศกาลกินเจค่ะในส่วนของวันล้างมือโลก
เป็นยังไงเรื่องราวของวันล้างมือโลกก็ตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีค่ะมาดูในส่วนของความสำคัญกันนิดนึงเกี่ยวกับการล้างมือเป็นการทำความดีนะความดีที่ตั้งใจทำนะก็แล้วแต่ว่าต้องทำนะการล้างมือเนี่ยเป็นอย่างไรในเรื่องราวของการล้างมือกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้เราปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตประจำวันของเราก็เลยมีวันสำคัญวันนี้ขึ้นมากับการทำความดีให้ตัวเองกันก่อนก่อนที่จะไปลงมือช่วยเหลือคนอื่นเราต้องล้างมือเราให้สะอาดกันก่อนวันล้างมือโลกคำว่าล้างมือเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าตีความหมายอีกแบบนึงนะทางด้านของความสุจริตทางด้านของหลายๆอย่างที่จะทำให้เราเป็นข้อคิดดีๆแต่15ตุลาคมเนี่ยเกี่ยวกับวันล้างมือโลกล้างยังไงเกี่ยวกับยังไงหลายท่านก็บอกว่าเนี่ยล้างทั้งภายในภายนอกยังไงกันบ้างมาตามกันดูเบื้องต้นนิดนึงแต่สำหรับท่านผู้รู้ก็ช่วยชี้แนะมาเพิ่มเติมได้เลยกับการแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์มาทางเพจของสถานีวิทยุ 9-2 ได้เลยนะคะในส่วนของการกำหนดขึ้นโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติละค่ะหรือว่า UN เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดถูกสุขอนามัยนี่ละค่ะเป็นเรื่องราวของการล้างมือจริงๆนะไม่ใช่ล้างมือที่บอกว่าทิ้งงานบางอย่างที่เราทำด้วยความไม่สะอาดอาจจะทำให้สะอาดขึ้นก็ตีความหมายได้เกี่ยวกับการพูดถึงคำว่าล้างมือแต่วันนี้มาคุยกันเชื่อว่าเพื่อนๆทุกท่านคุณฟังที่ติดตามรับฟังคงจะเคยได้ยินกับการรณรงค์จากกระทรวงสาธารณสุขให้ประชาชนล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายอันจะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ด้วยแต่ก็รู้หรือไม่ว่าการล้างมือเนี่ยค่ะการล้างมือถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาคมโลกให้ความสนใจถึงขนาดที่ว่ากำหนดให้มีวันล้างมือโลกขึ้นซึ่งก็ตรงกับวันที่15ตุลาคมแล้วก็วันนี้กับไปก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับวันล้างมือโลกกันนะคะวันล้างมือโลกเนี่ยก็ตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีถูกจัดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปี2008ณเมืองสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนโดยสมาชิกใหญ่แห่งสหประชาชาติก็บอกว่า UN ที่เรารู้จักนะพร้อมกันเนี้ยก็ได้มีการกำหนดให้ปี2008นะเป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วยเพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกเราเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่าจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้รวมไปถึงต้องการที่จะสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลกด้วยทางนี้จากผลของการศึกษาพบว่าการล้างมือทุกครั้งแม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่ก็คนส่วนใหญ่ก็จะกลับไม่ค่อยทำกันทั้งที่สามารถที่จะลดโอกาสติดเชื้อโรคต่างๆได้เกือบ 50% เลยทีเดียวโดยองค์การยูนิเซฟบอกว่าระบุว่าในแต่ละปีนั้นนะมีเด็กๆอายุต่ำกว่า5ขวบเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงถึงเกือบ2ล้านคนแล้วก็จากโรคปอดบวมอีกราวๆ2ล้านคนซึ่งการล้างมือน่ะด้วยน้ำกับสบู่ยังถูกวิธีจะช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ถึง 50% แล้วก็จากโรคปอดบวมได้อีกราวๆ 25% ดังนั้นหัวใจหลักๆของวันล้างมือโลกเนี่ยจึงถือว่าต้องมุ่งไปอย่างกลุ่มเด็กนักเรียนเพื่อหวังจะได้เพิ่มจำนวนเด็กๆที่มีนิสัยรักการล้างมือด้วยสบู่ได้มากกว่า70ประเทศเริ่มต้นกันอย่างนี้นะแต่ว่ากับป้าก็คุยกันคร่าวๆให้ได้เข้าใจกันนิดนึงเราจะเริ่มต้นในส่วนของในประเทศไทยกันบ้างทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้ความสำคัญกับการล้างมือมาโดยตลอดอันจะเห็นได้ว่าจากการที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านสื่อต่างๆแล้วก็ได้จัดกิจกรรมวันล้างมือโลกขึ้นครั้งแรกเมื่อที่15ตุลาคมคริสตศักราช2009ณพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรซึ่งก็ภายในงานก็มีกิจกรรมรณรงค์ให้ชาวไทยเนี่ยเยาวชนไทยเห็นความสำคัญของการล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะบอกว่าก่อนก็ต้องล้างมือหลังก็ต้องล้างมือก่อนก็คือหมายถึงว่าก่อนเตรียมปรุงอาหารก่อนรับประทานอาหารล้างมือกันก่อนหลังล่ะคะหลังสัมผัสสิ่งสกปรกออกจากห้องส้วมห้องน้ำก็ว่ากันไปหลังกินก็ต้องล้างมือสำหรับการล้างมืออย่างถูกวิธีนั้นผู้เชี่ยวชาญก็ระบุควรใช้สบู่ด้วยไม่ใช่แค่ว่าใช้น้ำ
เปล่าๆแต่เพียงอย่างเดียวนะแล้วก็ต้องถูถูให้ทั่วมือรวมทั้งใต้มือนานถึงประมาณอย่างน้อยๆก็20วินาทียิ่งกว่านั้นอ่ะการล้างมือก็จำเป็นต้องทำในช่วงหลังกิจกรรมสำคัญต่างๆเช่นหลังจากเข้าห้องน้ำหลังจากชะล้างทำความสะอาดเด็กๆทารกแล้วก็หลังจากการใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าก่อนใช้ในการที่จะหยิบมือจับอาหารเข้าปากเป็นต้นรู้จักวันล้างมือโลกแล้วแล้วก็ความสำคัญของการล้างมือกันแล้วเนาะอย่าลืมบอกต่อๆกันด้วยกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวคนที่เรารักคนที่คุณเรียกว่าที่รักนะคะว่ากันไปแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะล้างมือของคุณให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีกันทั่วหน้ากันนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยวันนี้เป็นวันล้างมือโลกนะเรามาเริ่มต้นกันกับการล้างมือทำความดีให้กับตัวเองล้างมือเพื่อป้องกันโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ทำให้มือของเราสะอาดด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวของล้างมือไม่ใช่สะอาดแต่ภายนอกอย่างเดียวภายในเราก็หยิบกินอาหารกลืนเข้าไปก็สะอาดไปด้วยถือว่าป้องกันเชื้อโรคอ่ะถ้าพูดคำว่าสะอาดนี่คือเรียกได้ว่าพูดให้ตัดบทเร็วไปแต่ว่าการเข้าใจอ่ะก็ต้องย่อมมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่านี้ยังมีเยอะนะท่านผู้รู้กับป้าแค่หยิบยกมาเบื้องต้นให้ได้ทราบว่า15ตุลาคมของทุกปีเป็นวันล้างมือโลกและท่านที่จะไปสอบได้อะไรก็ตามแต่ก็จะมีเรื่องราวของการสอบถามกันเข้ามาตรงนี้โดยจะหยิบเป็นไฮไลท์สำคัญในชีวิตประจำวันก็ได้นะว่าเดือนตุลาคมมีวันล้างมือโลกกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีค่ะไปกันต่อทางด้านของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาที่ก็จะหยิบยกมาที่หลายท่านรู้จักในนามของนทพก็กองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนามีบทบาทสำคัญในการสนองพระราชดำริแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เรารู้จักในนามของสนร.นทพ.นั่นแหละค่ะส่วนใหญ่จะรู้จักชื่อย่อกันมากกว่าชื่อจริงนะแต่ว่าก็เลยมาทั้งชื่อจริงแล้วก็ชื่อย่อมาแนะนำคุณฟังได้รู้จักกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินบทบาทแล้วก็ภารกิจหลักของสนร.นทพ.หรือว่าสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะคุณฟังสืบสานและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่พี่น้องประชาชนให้กับเกษตรกรหลายๆพื้นที่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะเช่นการเปิดบ้านต้อนรับคณะเกษตรกรของนทพแล้วก็มีการพัฒนาแล้วก็สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหน่วยงานประสานงานขับเคลื่อนแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาต่างๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็เป็นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแล้วก็เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้มีการนทพเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็มีการจัดตั้งในส่วนของการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพแล้วก็พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนี่ก็เป็นส่วนสำคัญหากว่าหลายท่านต้องการทราบข้อมูลในส่วนของการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือจะเป็นหลักสูตรการอบรมของสนร.นทพ.สนร.นทพ.ก็คือสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนร.นทพ.คือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะมีหลายๆหลักสูตรที่เตรียมมาฝากทุกท่านแล้วก็หยิบยกมานำเรียนกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทุกท่านได้ติดตามรับฟังทุกวันอังคารไปจนถึงวันศุกร์นะคะจะมีรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินแต่ทางวิทยุสวทรับสัญญาณเฉพาะวันพฤหัสบดีเท่านั้นนะคะก็เลยหยิบยกมาฝากกันเบื้องต้นเป็นการประชาสัมพันธ์กันนะคะต่อจากนี้ในส่วนของการประชาสัมพันธ์อื่นๆนะคะกับป้าก็จะหยิบยกทุกท่านในเรื่องราวต่างๆนะคะในการประชาสัมพันธ์อีกสักครู่นะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์อื่นๆกับป้าก็ได้หยิบยกมานะคะ

0: ด้วยเทศบาลเมืองราชิวากำหนดจัดงานประเพณีชักพระประจำปี2569ในวันอังคารที่27ตุลาคม2569ณสวนกรมหลวงราชวาสราชนครินทร์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาโดยกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆได้แก่จัดพิธีตักบาตรเทโวพิธีสมโภชเรือพระประกวดขบวนแห่เรือพระและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทศบาลเมืองราชวาสจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับงานประเพณีชักพระเทศบาลเมืองราชวาสสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาสำนักงานเทศบาลเมืองราชวาสหมายเลขโทรศัพท์073-511-048ต่อ7ในวันและเวลาราชการ
1: คุณฟังคะกับพระกฤตยกสปอร์ตมาประชาสัมพันธ์นะเนื่องจากว่าทางเทศบาลบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะกับโทรศัพท์ก็มาด่วนๆกฤตยกมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินวันนี้เพิ่มเติมกันนิดหนึ่งกับวันสำคัญนะคะและในส่วนของการประชาสัมพันธ์อื่นๆก็ยังมีเพิ่มเติมเมื่อสักครู่จะคุยกันเรื่องราวของการทำความดีอีกหน่วยหนึ่งที่กับประจักษ์ยกมามีการประชาสัมพันธ์ผ่านไปเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เดี๋ยวบอกว่าเป็นการลุยน้ำช่วยชาวบ้านชาวอยุธยาซึ่งในพื้นที่การทำความดีตรงนี้กับป้าก็ขอชื่นชมผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912เป็นแม่ข่ายในวันนี้นะคะทางด้านของทหารพัฒนามีการขนนำน้ำดื่มสะอาดนะคะขนน้ำดื่มสะอาดเรือพร้อมด้วยบรรจุในเรือเข้าไปในพื้นที่อำนวยความสะดวกกับชาวบ้านบางบานนะคะโดยกองทัพไทยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการพื้นที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยประชาการทหารพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ชุดสนับสนุนลงพื้นที่ดำเนินการในส่วนของพื้นที่ตำบลบางชะนีและตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการสนับสนุนรถประปาสนามเพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาดให้แก่พี่น้องประชาชนให้บริการแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยประสบอุทกภัยค่ะพร้อมนำเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์เข้าไปประจำพื้นที่ด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวนี้เป็นการบูรณาการการทำงานของกำลังพลและก็ยุทโธปกรณ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐแล้วก็อื่นๆด้วยอย่างทั่วถึงแล้วก็ทันท่วงทีด้วยพร้อมกันนี้มีการติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะนักรบสีน้ำเงินเคียงข้างประชาชนค่ะโดยหน่วยพัฒนาการพื้นที่15หรือว่าที่เรารู้จักนพค15กับป้าก็ขอขอบคุณมาทางรายการทำดีเพื่อพ่อแผ่นคุณแผ่นดินด้วยนะคะณขณะนี้หลายท่านก็คงได้ติดตามในส่วนของการไลฟ์สดของโรงเรียนจิตอาสาพาชมนะคะก็หลายท่านก็บอกว่าในส่วนของการประชาสัมพันธ์ทางโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์กับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินด้วยกับป้าก็เลยหยิบยกมาในส่วนของวันนี้มีการไลฟ์สดในส่วนของจิตอาสาพาชมส่วนสมเด็จย่าเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆจิตอาสา904ด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานด้วยนะคะในส่วนของข่าวการประชาสัมพันธ์มีเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ที่ทางด้านของสบต.มีการย้ำนะคะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำทางด้านของศูนย์พักพิงต้องปลอดภัยส เรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนเสมือนคนในครอบครัวโดยนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบตท่านเป็นรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตมีการเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยให้สะอาดปลอดภัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นด้วยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะคะก็มีการรวบรวมสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสอบตเองก็เตรียมความพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์1880ที่หลายท่านรู้จักนะคะผลิตพระประบอก1880หมายเลขนี้จำกันแม่นโทรฟรี24ชั่วโมงค่ะต่อจากนั้นปพเบอร์นี้ทั่วไทยและทั่วประเทศ1784ปพ1784ต่อด้วยตำรวจนะคะ191แน่นอน191จำกันแม่นๆนะคะการแพทย์ฉุกเฉิน1669หมายเลขโทรศัพท์นี้หลายท่านก็คงจำกันแม่นนะกับหมายเลขโทรศัพท์1669หากว่าพบผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ที่ติดค้างโปรดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วด้วยทางด้านของสอบตหรือว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกครอบครัวนะคะขอให้ปลอดภัยแล้วก็พร้อมประสานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะก็เลยหยิบยกมาฝากทุกท่านด้วยที่กำลังติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วแล้วพอคุยเพลินกันนิดหนึ่งนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกท่านด้วยสวัสดีค่ะ

ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:33 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:35 นจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพครับ

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับนักรบสีน้ำเงินค่ะในช่วงเวลา 12:30 นจนถึงเวลา 13:00 นที่นี่ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนไลน์นะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันค่ะวันนี้นะคะเจอกันวันพฤหัสบดีที่15 ตุลาคม 2569นะคะกับภารกิจของนักรบสีน้ำเงินของเรามีเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาแน่นอนค่ะเรานะคะก็จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังทุกๆภารกิจโดยเฉพาะหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาค4ก็จะมารายงานตัวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันเลยนะคะชั่วโมงของรายการก้าวไปกับนักรบสีน้ำเงินวันนี้เราก็จะพาคุณฟังไปติดตามรับฟังกันเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับภารกิจแรกวันนี้จะพาคุณฟังไปติดตามรับฟังภารกิจของนพค44นะคะเป็นภารกิจแรกเลยซึ่งวันนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมโดยใช้น้ำเชื้อนทพให้บริการกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดปัตตานีนะคะหนึ่งก็มีการผสมเทียมโคใส่พันลิมูซีน1ตัวแล้วก็ผสมเทียมโคใส่พันชาฮิวัน1ตัวซึ่งก็เป็นของสมาชิกในพื้นที่ขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมแล้วก็อุปกรณ์ผสมเทียมมีความพร้อมในการประชาสัมพันธ์โดยใช้น้ำเชื้อนทพ.พ่อพันโคนำเข้าน้ำเชื้อ 100% ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็รักษาโรคโคขั้นต้นให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อได้รับการประสานแล้วก็ร้องขอด้วยนะคะณสถานีผสมเทียมบ้านแม่ตีนะตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีค่ะสานต่อกันด้วยนพค42นะคะกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43จัดผู้แทนหน่วยเข้าพบปะในธีรศักดิ์ทองมาศหัวหน้าปภ.นะคะหัวหน้าปภ.จังหวัดกระบี่เพื่อแนะนำตัวและประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานภายหลังก็ได้รับความมอบได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยให้ได้หารือแนวทางการประสานงานแล้วก็บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณภัยณห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกระบี่ชั้น2ศาลากลางกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะนพค41นะคะวันนี้ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41นะคะก็ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2570นะพร้อมให้แนวทางเทคนิคในงานทางงานช่างเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลสร้างสรรค์งานคุณภาพเป็นที่ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานพร้อมทั้งสอบถามปัญหาข้อขัดข้องแก่กำลังพลของหน่วยณนพค41ตำบลสุงไหงปดีอำเภอสุงไหงปดีจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็นะคะอีกหนึ่งภารกิจของนักรบสีน้ำเงินของเราค่ะวันนี้นะคะก็ได้สำหรับสนพ.4นะคะสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเมื่อวานนี้นะคะโรงพยาบาลตำบลให้การสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับกำลังพลแล้วก็ครอบครัวเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ตามสายพันธุ์ประจำปีและเพื่อลดอัตราการป่วยลดความรุนแรงของโรคป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นอีกทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลและครอบครัวณอาคารอเนกประสงค์สำนักงาน
พัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาบ้านทุ่งผีปั้นรูปหมู่ที่8ตำบลป่าบอนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งภารกิจของสำนักงานพัฒนาภาค4แล้วก็ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค4นะคะมาฝากคุณฟังนะคะสักครู่อีกหนึ่งภารกิจนี้เรากลับมาสานต่อกันนะคะวันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรนะคะแนะนำมาได้เลยสำหรับคุณฟังอยากจะฟังเพลงเก่าๆนะคะก็สื่อสารมาได้หลังไมค์พูดคุยกันได้หลังไมค์นะคะเลือกเพลงเก่าๆยุค90เหมือนเดิมนะคะคุณฟังเพลงไหนที่จัดให้กันไปแล้วยังไม่ถูกใจเพิ่มเติมมาได้ยินดีมากๆเลยนะคะหนึ่งในเพลงนี้ทนได้ทุกทีนะคะฝากให้ทุกคนด้วยที่กำลังติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับนักรบสีน้ำเงินค่ะ

จริงๆก็ยังคงมีอีกหลายหน่วยที่เรายังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะแต่ว่าด้วยน้องๆ นะคะสื่อสารกันเข้ามาหลังไมค์เมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าฟังรายการกันอยู่นะคะก็ต้องขอบคุณช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมด้วยนะคะก็เลยได้ติดตามรับฟังรายการต้องขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะคะที่สื่อสารกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี้จากถนนใหม่หรือว่าบาทรูนะคะเมื่อสักครู่นี้ติดตามรับฟังรายการอยู่แล้วก็แจ้งผลการรับฟังวันนี้ชัดเจนนะคะสำหรับ FM 99.10 MHz เอาเป็นว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ก็แล้วกันนะคะกับชั่วโมงของรายการก้าวไปกับนักรบสีน้ำเงินทิ้งท้ายกันตรงนี้เลยโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:04 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจิตอาสาพัฒนาค่ะ

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการจิตอาสาพัฒนานะคะวันนี้พี่ไลลารับทําหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังนะคะทุกๆวันพฤหัสบดีเราก็จะมีรายการจิตอาสาพัฒนาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลา 13:00 นจนถึงเวลา14:00 นค่ะที่นี่ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์ติดตามรับฟังกันได้ทุกๆวันพฤหัสบดี1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเราก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจิตอาสามาฝากคุณผู้ฟังกันไปด้วยนะคะก็จะมีทีมงานของเรานะคะพี่ๆทีมงานของเราจะสลับกันไปจะสลับกันทำรายการจิตอาสาหมุนเวียนกันไปนะคะอย่างไรก็ตามแต่คุณผู้ฟังสำหรับรายการจิตอาสาพัฒนาเราก็จะนำเสนอเรื่องราวของเรียกได้ว่าจิตอาสานะคะการทำจิตอาสาก็คือการเสียสละแรงกายแล้วก็สติปัญญาเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้ทำแล้วก็สังคมส่วนรวมด้วยนะคะประโยชน์ต่อตัวเองมีอะไรบ้างนะคะก็มีความสุขทางใจเกิดความอิ่มเอมใจความปิติสุขแล้วก็ความสงบเย็นเมื่อได้เห็นผู้อื่นหรือว่าเมื่อเห็นผู้อื่นยิ้มหรือว่าพ้นจากความทุกข์ขออภัยค่ะ

พ้นจากความทุกข์นั่นเองนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะและรู้จักตนเองค่ะก็ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้ลองทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำแล้วก็ได้ค้นพบความชอบหรือศักยภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ลดความเห็นแก่ตัวและอัตตาค่ะช่วยฝึกให้รู้จักการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นลดความยุติในตัวตนแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นสุขภาพจิตและก็กายดีขึ้นการได้เข้าสังคมทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายช่วยลดความเครียดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมก็มีเหมือนกันนะคะการที่เราจะแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนช่วยเหลือผู้ยากไร้พัฒนาสิ่งแวดล้อมซ่อมแซมสาธารณประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนในยามเกิดภัยพิบัติค่ะแล้วก็สร้างความสามัคคีหลอมรวมผู้คนให้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อส่วนรวมเกิดเป็นสังคมที่เข้มแข็งแล้วก็เกื้อกูลกันส่งต่อพลังบวกเป็นอย่างแบบอย่างที่ดีให้กับคนรอบข้างด้วยแล้วก็เยาวชนในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับจิตอาสาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาพูดคุยกันนะคะการมีกิจกรรมจิตอาสานะคะจิตอาสามีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรนะคะทำไมต้องมีจิตอาสาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าทำไมต้องมีจิตอาสาพี่ลาจะให้คำตอบให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการจิตอาสาร่วมมือร่วมใจในวันนี้นะคะคุณฟังให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อสักครู่หนึ่งนะคะเลือกเพลงจิตอาสาให้พี่เลาได้เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันได้นะคะชอบเพลงเกี่ยวกับจิตอาสาอะไรก็สามารถที่จะเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะฟังเพลงนี้กันก่อนเพลงจิตอาสาฝากให้ทุกคนด้วยค่ะ

าล่ะค่ะคุณฟังจิตอาสาพระราชทานนะคะก็หยิบนำมาฝากอีกหนึ่งงานเพลงนะคะสำหรับคุณฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการจิตอาสาค่ะขออภัยด้วยนะคะสำหรับคุณฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการจิตอาสาพัฒนาวันนี้นะคะคุณฟังเอาเป็นว่าขอบคุณสายหลังไมค์นะคะเมื่อสักครู่นี้ไงก็รอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่ดารารับสายหลังไมค์สักครู่หนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้ตั้งคำถามว่าเราทำกิจกรรมจิตอาสาทำไมต้องมีจิตอาสาสาเหตุหลักเลยที่รู้ไหมว่าทำไมต้องมีกิจกรรมจิตอาสานะคะหลักๆที่คนมักจะทำกิจกรรมจิตอาสานะคะหนึ่งก็คือช่วยผู้อื่นภายใต้บางสถานการณ์ความช่วยเหลือของคุณอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนออกมาจากสถานการณ์ยากลำบากหรือว่าแก้ปัญหานะคะแก้ไขปัญหาที่พวกเขาพบเจอพัฒนาทักษะการทำกิจกรรมจิตอาสานะคะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะแล้วก็ความสามารถต่างๆได้แก่เช่นการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็สร้างความสุขและความพอใจการที่เราทำกิจกรรมจิตอาสาส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของคุณเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่พี่ดาราจะมาพูดคุยนะคะเรื่องนี้การทำกิจกรรมจิตอาสากับเด็กพิเศษนะคะกิจกรรมจิตอาสาก็มีประโยชน์ในการช่วยพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะหรือว่า EF ให้กับลูกๆของเราเพราะว่าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆที่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวเองก็ให้พาออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาบ่อยๆนะคะเพราะว่าการที่เราทำจิตอาสาช่วยให้ลูกได้เห็นผลลัพธ์เชิงบวกจากการกระทำของตนเองอย่างเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเกิดประโยชน์สิ่งนี้แหละค่ะทำให้เขารู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญแล้วก็มีคุณค่าต่อสังคมนะคะแล้วก็กิจกรรมจิตอาสาก็มีเยอะแยะมากมายหลายรูปแบบแต่มีกิจกรรมหนึ่งที่น่าจะพาลูกไปทำอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นก็คือกิจกรรมจิตอาสากับเด็กพิเศษซึ่งก็สามารถให้ประโยชน์กับลูกเราได้นะคะเพิ่มเติมหลายอีกหลายด้านเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นนะคะลูกก็ได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นลูกจะได้สัมผัสถึงความหลากหลายของชีวิตแล้วก็เข้าใจว่าโลกไม่ได้สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคนสิ่งนี้แหละค่ะช่วยให้ลูกเรียนรู้แล้วก็การมองโลกในมุมใหม่แล้วก็เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยมีความพิเศษในแบบของตัวเองนะคะการรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่ตัวเองมีเพราะว่าการมีความยากลำบากที่เด็กพิเศษต้องเผชิญช่วยให้ลูกตระหนักถึงสิ่งดีๆในชีวิตตัวเองแล้วก็ปลุกฝังความรู้สึกของขอบคุณในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ตนเองอาจจะมองข้ามไปค่ะการเห็นคุณค่าของตัวเองที่เกิดมาปกติลูกก็จะเข้าใจว่าการที่เรามีร่างกายแล้วก็จิตใจที่สมบูรณ์นั้นก็คือสิ่งที่ควรเห็นคุณค่าพร้อมทั้งเรียนรู้ที่จะไม่มองข้ามความสำคัญของสุขภาพและชีวิตของตัวเองค่ะลูกจะเรียนรู้ว่าแม้เด็กพิเศษจะมีข้อจำกัดบางประการแต่พวกเขาก็มีคุณค่าในแบบของตัวเองสิ่งนี้แหละค่ะช่วยส่งเสริมให้ความเคารพแล้วก็การยอมรับความแตกต่างในสังคมการสร้างมุมมองนะคะที่เป็นบวกต่อชีวิตเพราะว่าการทำกิจกรรมจิตอาสาแบบนี้ช่วยให้ลูกเราเนี่ยมองเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมนะคะและถ้าว่ากิจกรรมมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นลูกก็จะได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแบบนี้ไม่เพียงช่วยให้ลูกเราเนี่ยเห็นโลกในมุมใหม่แต่ยังสร้างความรู้สึกขอบคุณแล้วก็ยอมรับคุณค่าของตัวเองรวมไปถึงปลุกฝังจิตใจพร้อมช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่นด้วยอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตลองหาโอกาสดีๆให้ลูกเรานะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะการที่เราทำจิตอาสากับเด็กพิเศษไม่เพียงช่วยเพิ่ม EF แล้วก็
แต่ก็ยังเสริมทักษะชีวิตทั้งการเห็นคุณค่าแล้วก็ความแตกต่างการเปิดใจเรียนรู้ความหลากหลายแล้วก็การขอบคุณสิ่งที่เรามีนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะสำหรับการทำกิจกรรมจิตอาสามีประโยชน์ในการช่วยพัฒนาแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองนั่นเองแล้วก็ EF ให้กับลูกๆเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะ 13:30 พี่ลาจะให้คุณผู้ฟังได้ไปรับฟังข่าวประมาณ5นาทีแล้วก็ครึ่งชั่วโมงหลังกลับมาเจอกันใหม่นะคะอีกครึ่งชั่วโมงที่เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันช่วงนี้เลือกอีก1งานเพลงเกี่ยวกับจิตอาสาเหมือนเดิมนะคะหยิบนำมาฝากให้คุณฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้จิตอาสากับอีกหนึ่งงานเพลงของศิลปินแกรมมี่นะคะกับในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจฝากอีกหนึ่งงานเพลงนี้ค่ะ

จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังฝนตกช่วงบ่ายถึงดึกวันนี้พร้อมเตือน7อำเภอมีฝนตกหนักบางแห่งวันนี้นายรอมันคาดโอรสมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสคาดการสภาพอากาศจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา7นาฬิกาวันพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าคะนองในช่วงบ่ายถึงค่ำบริเวณอำเภอเมืองนราธิวาสบาเจาะยิ่งงอศรีสาครจะแนะสุขิรินและแหวงได้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสำหรับปริมาณฝนสะสมระหว่างวันที่1ถึง14ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าอำเภอสุงไหงโกลกมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด362.2 มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่อำเภอศรีสาคร 264.4 มิลลิเมตรอำเภอเจาะไอร้อง 248 มิลลิเมตรและอำเภอแหวง231มิลลิเมตรตามลำดับขณะที่การคาดการระหว่างระดับน้ำทะเลในวันนี้คาดว่าน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:52 นาทีระดับ 1.23 เมตรและน้ำลดลงที่เวลา 15:52 นาทีระดับ 0.56 เมตรเมื่อเทียบกับระดับทะเลปานกลางทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระมัดระวังฝนตกหนักน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำพร้อมติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศซาอุดีอาระเบียว่ากระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียออกแถลงการว่าอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทซาอุดีอารามโกรัฐวิสาหกิจน้ำมันรายใหญ่ของประเทศในเมืองดารานที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้เล็กน้อยแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บแหล่งข่าวภายในบริษัทเปิดเผยว่าขีปนาวุธนำวิถีโจมตีอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งในพื้นที่สำนักงานของซาอุดีอารามโกส่งผลให้ชั้นบนสุด3ชั้นได้รับความเสียหายและเกิดเพลิงไหม้โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์ปฏิบัติการสำคัญที่ควบคุมเครือข่ายแท่นขุดเจาะน้ำมันท่อส่งโรงกลั้นและท่าเรือส่งออกน้ำมันทั้งบนบกและในทะเลจบข่าวอานิลาเจ๊แฮอ่าน

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังรายการจิตอาสาพัฒนาค่ะเราอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลา14นาฬิกาเพราะฉะนั้นแล้วจิตอาสาพัฒนาก็จะมาเจอกันทุกวันพฤหัสบดีช่วงเวลา12นาฬิกา13นาฬิกาจนถึงเวลา14นาฬิกา FM 99.10 MHz และก็วิทยุออนไลน์นะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนั่นเองนะ1ชั่วโมงเต็มๆค่ะหลังจากที่เราพักฟังเพลงขออภัยค่ะหลังจากที่เราพักฟังข่าว5นาทีแล้วก็ฟังเพลงเกี่ยวกับจิตอาสากันต่อเลยนะคะคุณฟังค่ะเรื่องราวของจิตอาสานะคะนอกอีก1ช่องทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะก็คือจิตอาสา .care ค่ะนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะคะ www.jitasa.care.thกลุ่มที่รวบรวมคนที่มีจิตอาสามาเจอกันในแพลตฟอร์มกลางที่พัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงผู้ประสบภัยพิบัติหรือว่าผู้ป่วยในภาวะวิกฤตให้ได้เจอกับผู้ช่วยเหลือในไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยหรือว่าหน่วยงานรัฐเองนะก็สามารถที่จะนำไปประกอบการเข้าไปช่วยเหลือได้โดยในแพลตฟอร์มก็จะมีการระบุพิกัดแล้วก็ช่องทางติดต่อผู้ขอความช่วยเหลือไว้อย่างชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะชวนปักหมุดจิตอาสา.care จับคู่ผู้ช่วยเหลือผู้ต้องการขอน้ำขออาหารแล้วก็การอพยพออกจากพื้นที่นะคะร่วมมือกับหลายสมาคมรวมถึงมูลนิธิกระจกเงาเร่งระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยใช้การสำรวจแพลตฟอร์มจิตอาสา.care เครื่องมือกลางประสานความช่วยเหลือเพื่อลดความซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่พบความท้าทายช่วยน้ำท่วมนะกรุงเทพนะเมื่อช่วงของปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะคือคนหนาแน่นขยะแล้วก็น้ำเน่าเสียเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดนี้ก็ทีมงานจิตอาสาก็จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วช่องทางนะคะถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถที่จะโทรหานะคะจิตอาสากันได้นะคะสายด่วน1510นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะหยิบนำมาฝากเพราะฉะนั้นแล้วสายด่วนจิตอาสาพระราชทาน1510สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินแล้วก็ประสานเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่นะคะระบบจะแจ้งเหตุออนไลน์จิตอาสาก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลพิกัดและความต้องการได้นะคะที่เว็บไซต์จิตอาสา.care เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่แล้วก็ทหารเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำค่ะวันนี้นะคะชั่วโมงของรายการจิตอาสาพัฒนานะคะก็เหลือไม่มากแล้วเวลาเหลือไม่มากแล้วเดี๋ยวพี่ลาจะทิ้งทายคุณฟังกันตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับก็ยังคงจะจัดอีกหนึ่งงานเพลงเกี่ยวกับจิตอาสาให้คุณฟังได้รับฟังกันอีกหนึ่งงานเพลงนี้นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิม13นาฬิกาจนถึงเวลา14นาฬิกา FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนมบายวันนี้พี่ลารับทำหน้าที่ดูแลคุณฟังค่ะโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 14:03 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:05 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการนาราสายเรดิโอค่ะ

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะลงพื้นที่ส่งต่อความห่วงใยมอบสิ่งของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอำเภอจะแนะสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ดูแลสุขภาพให้ใกล้ชิดวันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยและพร้อมด้วยและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่หมู่ที่ตำบลดูทรงโยอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสจำนวน2รายได้แก่นายดอนล้อปุษาอายุ94ปีป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดไตระยะที่4และโรคเกาต์ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อีกรายคือนายสุวิทย์วงคณิตอายุ60ปีป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานมะเร็งลำไส้ตับปอดโดยผู้ป่วยทั้ง2รายมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูทรงยอพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามอาการต่อเนื่องซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของครอบครัวและญาติอย่างใกล้ชิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะได้มอบถุงยังชีพของสภากาชาดไทยและยาวชนและยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นมอบแพมเพิร์สถุงอุปโภคบริโภคจากการขายขยะรีไซเคิลตามโครงการกองทุนบุญขยะต่อชีวิตเพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยทั้ง2รายในเบื้องต้นทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำในอำเภอสาธารณสุขอำเภอผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และอสม.ได้ช่วยกันดูแลด้านสุขภาพของผู้ป่วยทั้ง2รายอย่างใกล้ชิดรวมทั้งประชาชนในพื้นที่และขอให้อำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไปต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนว่าสื่อกระบอกเสียงของทางการจีนรายงานว่าสะพานแม่น้ำยาลูแห่งใหม่ซึ่งเชื่อมระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือมีกำหนดเปิดใช้งานในวันนี้โดยทั้งสองประเทศจะร่วมกันจัดพิธีเปิดสะพานอย่างเป็นทางการจีนก่อสร้างสะพานดังกล่าวในส่วนของตนเสร็จตั้งแต่ปี2567โดยหวังว่าจะช่วยกระตุ้นการค้าระหว่างสองประเทศแต่เกาหลีเหนือยังไม่ได้ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อและด่านศุลกากรให้แล้วเสร็จเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายตึงเครียดขึ้นจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของรัฐบาลและมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติ UN ที่ตามมาจบข่าวอานิลาเจ๊แฮอ่าน

0: ุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:01 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ
2: รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์

FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะคะอย่าลืมค่ะเรามีนัดกันเป็นประจำทุกๆวันนะคะ1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปมีทั้งเพลงเพราะๆมีเรื่องราวดีๆที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังที่สำคัญอัปเดตนะคะเรื่องราวข่าวพยากรณ์อากาศนะคะในช่วงนี้นะคะเราก็ดิ้นย้ำอยู่บ่อยๆนะคะอยากจะให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นะคะเรียกได้ว่าอีก1วันที่เรากลับมาเจอกันอาทิตย์นี้เรียกได้ว่าอยู่เป็นเพื่อนกับพี่ไรลาทั้งอาทิตย์เลยแต่ก็ไม่เป็นไรยินดีมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะ FM 99.10 MHz ก็ดีวิทยุออนไลน์ก็ดีนะคะที่สำคัญวันนี้ติดตามรับฟังรายการอยู่

ประโยชน์ยินดีค่ะ073-514-552นะคะคุยกันได้หลังใหม่นะคะหนึ่งงานเพลงทักทายคุณผู้ฟังกันไปกับหนึ่งงานเพลงที่มีชื่อว่ายิ้มอันตรายนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังก็เลยจัดให้เป็นเพลงแรกเลยนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ตอนนี้จังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้คาดการสภาพอากาศจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสในรอห์มันคารโอราสัมมณีค่ะตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา7 นาฬิกาในวันพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าคะนองในช่วงบ่ายถึงดึกบริเวณอำเภอเมืองนราธิวาสบาจ่อยี่งอศรีสาครจันเนศสุขีรินแล้วก็แหวงนะคะโดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศแล้วก็ประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะสำหรับปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่1ถึง14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะพบว่าอำเภอสุไหงโกลกมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดเลยนะคะ 362.2 มิลลิเมตรรองลงมาอำเภอศรีสาครอำเภอเจาะไอร้องอำเภอแหวงนะคะตามลำดับขณะที่การคาดการระดับน้ำทะเลในวันนี้คาดว่าน้ำจะขึ้นเต็มที่ในช่วงเวลา 23:52 นะคะทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระมัดระวังฝนตกหนักน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ทางน้ำพร้อมติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศนะคะจากสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวพยากรณ์อากาศนี้แล้วก็เน้นย้ำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะที่สำคัญเมื่อวานนี้นะคะในอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ได้ประชุมนะคะซ้อมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในโรงพยาบาลสุขิรินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการทางการแพทย์โดยมีปลัดอำเภอบุคลากรทางการแพทย์ทางทหารชุดสันติสุข410แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้การซักซ้อมแผนครั้งนี้เนี่ยก็นำบทเรียนจากสถานการณ์อุทกภัยในปี2566ถึง2567มาวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเน้นในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยแล้วก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีทันท่วงทีนะคะทางนี้อำเภอสุขิรินทร์เขาก็ได้ดำเนินมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในภาพรวมนะคะตามข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยเน้นการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะคะก็คุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะซึ่งทางสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนกันมาเป็นประจำทุกๆวันอยู่แล้วนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนของเราเนี่ยได้เตรียมความพร้อมก่อนที่ฝนจะมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะช่วงนี้อยากจะฟังเพลงนะคะเพลงไหนที่พี่เลลาจัดให้กันไปแล้วนะคะยังไม่ถูกใจหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนยินดีนะคะรีเควสต์มาได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยแต่เราสามารถที่จะพูดคุยกันได้เฉพาะหลังใหม่นะคะ073-514-552เดี๋ยวเลือกอีกหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่าเส้นบางๆค่ะ

ายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 kHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัย

พลงเพราะๆค่ะหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะตอนนี้16นาฬิกากับอีก24นาทีคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการไหวคิดไหวสร้างสรรค์อยู่เป็นเพื่อนกับพี่ไลลาจนถึงเวลา17นาฬิกานะคะวันนี้อยากจะฟังเพลงเพิ่มเติมมาได้นะคะมีอะไรดีๆโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีประโยชน์นะคะก็ยินดีด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังคะพี่ลามีหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนราธิวาสนะคะฝากประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีประจำภาคเรียนที่2ปี2569นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569นะคะก็รับสมัครระดับมัธยมศึกษาป.6มัธยมศึกษาม.ต้นแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ทางการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงแล้วก็ต่อเนื่องนะคะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เลยค่ะจนถึงวันที่30ตุลาคม2569นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 เว้นวันหยุดราชการนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบางนาคถนนสุริยประดิษฐ์ตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส นะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าสนใจที่จะมารับสมัครนะคะก็มาสมัครกันได้กับครูขิงแล้วก็ครูอีทนะคะระดับประถมศึกษาป.6พื้นฐานแน่นสร้างอนาคตได้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือว่าม.3นะคะค้นหาด้วยตัวเองพัฒนาทักษะชีวิตแล้วก็ม.6นะคะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อและอาชีพนะคะอันนี้เรียนฟรีเลยนะคะเรียนฟรียืดหยุ่นเวลามีครูดูแลอย่างใกล้ชิดวุฒิการศึกษามีคุณค่าต่อยอดการเรียนแล้วก็ประกอบการอาชีพได้นะคะเอกสารถ้าเกิดว่าสนใจสามารถที่จะไปสมัครได้นำเอกสารไปด้วยนะคะสำเนาวุฒิการศึกษาเดิม1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครนะคะสำเนาทะเบียนบ้านบิดามันดาบิดาค่ะ1ฉบับของบรรดา1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้ว2รูปแล้วก็หลักฐานถ้าเกิดว่าเปลี่ยนชื่อก็นำไปด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่073514843นะคะสกร.ระดับอำเภอเมืองนราธิวาสครูอีทโทร064-427-4166ครูขิงนะคะ081-957-3402นะคะการศึกษาสร้างคนสร้างโอกาสสร้างอนาคตนะคะเรียนใกล้บ้านสะดวกปลอดภัยแล้วก็มีอนาคตด้วยใครที่อยากจะเรียนกศน.นะคะระดับป.6 ระดับม.3 แล้วก็ม.ปลายตอนนี้เปิดรับสมัครค่ะจนถึงวันที่30ตุลาคมนะคะภายในวันที่30รีบๆหน่อยก็แล้วกันนะคะก่อนที่จะหมดเวลาการรับสมัครนะคะเป็นอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนราธิวาสหรือว่าสกร.ระดับตำบลบางนาคประจำภาคเรียนที่2ปี2569นะคะอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เช่นเดียวกันนะคะอันนี้รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์นะคะโดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะเพื่อสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีโดยผู้ที่สนใจสามารถที่จะสมัครได้ด้วยตนเองนะคะณงานการประชุมชั้น3สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ตั้งแต่วันจันทร์นะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคม2569เวลา 8:30 นจนถึงเวลา16:30 นในวันและเวลาราชการนะคะสนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียด
ด้วยตัวเองค่ะที่กองบริการทรัพยากรบุคคลงานการประชุมโทร073-709-030นะต่อ1196 1169แล้วก็1170นี่ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรับสมัครนะคะรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงอีกหนึ่งงานเพลงโกดำกันต่อนะคะครึ่งชั่วโมงหลังของรายการค่ะพี่ลีลามีเกล็ดความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะหลังจากที่พักฟังเพลงนี้กับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าโกดัมฝากให้คุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลา17 นาฬิกาตอนนี้16 นาฬิกากับอีก 43 นาทีเหลือเวลาประมาณ17 นาทีเรามาติดตามรับฟังเกร็ดความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจกันบ้างหลังจากที่รับฟังข่าวประชาสัมพันธ์กันในชั่วโมงแรกเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังคะพี่ดาราเลือกหนึ่งเรื่องราวตรงนี้ค่ะท้องผูกเรื้อรังแก้ยังไงหมอเจตแนะ7 พฤติกรรมช่วยขับถ่ายดีขึ้นนะคะท้องผูกเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่การถ่ายไม่ทุกวันแต่ยังรวมไปถึงการถ่ายน้อยกว่า3 ครั้งต่อสัปดาห์อุจจาระแข็งต้องออกแรงเบ่งมากหรือรู้สึกว่าถ่ายไม่สุดซึ่งถ้าหากว่าเป็นบ่อยๆอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตได้นะคะนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์หรือว่าหมอเจตแนะนำว่าการที่เราจะแก้ปัญหาท้องผูกครวญเน้นปรับพฤติกรรมแล้วก็ฝึกระบบขับถ่ายมากกว่าการพึ่งกาแฟยาระบายหรือว่าอาหารที่กระตุ้นให้ถ่ายทันทีเป็นประจำนะคะลองฝึกเข้าห้องน้ำให้เป็นเวลาค่ะช่วงหลังตื่นนอนหรือว่าหลังรับประทานอาหารเช้าเป็นช่วงที่ร่างกายมักจะกระตุ้นการขับถ่ายตามธรรมชาติก็ควรที่จะต้องนั่งเข้าห้องน้ำประมาณ 5-10 นาทีโดยที่ไม่ต้องฝืนหรือว่าเบ่งแรงอย่าอั้นอุจจาระเมื่อรู้สึกว่าปวดครวญเข้าห้องน้ำเพราะว่าการที่เรากลั้นไว้นานอาจจะทำให้อุจจาระแข็งแล้วก็ขับถ่ายยากขึ้นนะคะ3นะคะข้อ3เนี่ยอย่าปรับท่านั่งให้เหมาะสมใช้ที่วางเท้าขนาดเล็กเพื่อยกเข่าให้สูงกว่าสะโพกนะคะโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยแล้วก็หลีกเลี่ยงการนั่งเบ่งเป็นเวลานานนะคะซึ่งอาจจะช่วยให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นเพิ่มใยอาหารในแต่ละวันด้วยนะคะเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเราจะต้องเน้นผักค่ะผักแล้วก็ผลไม้นะคะถั่วข้าวโอ๊ตธัญพืชไม่ขัดสีเมล็ดพืชโดยครวญนะคะเพิ่มทีละน้อยเพื่อให้ร่างกายปรับตัวขึ้นดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะน้ำนะคะมีส่วนช่วยให้อุจจาระนิ่มขึ้นแต่ไม่จำเป็นต้องดื่มมากเกินความต้องการของร่างกายโดยผู้ที่มีโรคหัวใจโรคไตหรือว่ามีข้อจำกัดเรื่องน้ำควรทำตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะคะ 6. ลองอาหารหมักที่มีจุลินทรีย์เช่นโยเกิร์ตคีเฟอร์หรือว่าอาหารหมักบางชนิดอาจจะช่วยระบบขับถ่ายในบางคนแต่ไม่ใช่ยาระบายที่ทำให้ถ่ายทันทีนะคะสุดท้ายก็คือต้องขยับร่างกายให้มากขึ้นค่ะการที่เราเดินประมาณ 20-30 นาทีต่อวันเนี่ยหรือว่าเดินเบาๆหลังมื้ออาหารอาจจะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ได้นะที่สำคัญก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องขับถ่ายทุกวันถ้าว่าไม่มีอาการผิดปกติร่วมด้วยแต่หากมีเลือดปนอยู่ด้วยน้ำหนักก็ลดลงโดยไม่ได้ตั้งใจปวดท้องอย่างรุนแรงอาเจียนท้องอืดมากอุจจาระดำหรือว่ามีอาการท้องผูกผิดปกติและเป็นต่อเนื่องก็ควรที่จะต้องพบแพทย์นะคะเพื่อหาสาเหตุนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวนะคะเกร็ดความรู้เรื่องราวดีๆหยิบนำมาฝากให้คุณฟังได้รับฟังในครึ่งชั่วโมงหลังของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะก็ส่งกำลังใจกันต่อค่ะด้วยเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงนี้เพื่อเลือกเพลงที่มีชื่อว่าแค่ในใจค่ะ

ับเพลงที่มีชื่อว่าเจอฝันของเธอหรือยังนะคะส้มโอค่ะคุณผู้ฟังวันนี้กลับมาเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ช่วงเวลาเดิมนะคะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันเลย1ชั่วโมงทุกวันค่ะ16นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาวันนี้พี่เลลารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังนะคะโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:00 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการพบกันเย็นนี้ที่เรือนราวค่ะ

กับงานเพลงเนาะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะนะอย่างว่ากับผลงานเพลงเทฟ้าคุณผู้ฟังการพยายามค่ำๆแบบนี้วันนี้พบกันคุณผู้ฟังเนาะเรื่องราวข่าวสารกับโคเคเพลงอจีเบอร์กันโคเคนั่นนะกับข่าวสารคุณผู้ฟังเนาะต้องบอกว่าตอนนี้นะกันมาเรื่อยๆนะโดยเฉพาะดีก้ากึทินคุณผู้ฟังนะวันนี้นี่น้องแตงรับดีก้ากึทินนี่เซ่สงค่ะว่าถ้าจำไม่ผิดเซ่วัดอันนั้นเทมาวันนี้นั่นนะกันเยาว่าทยอยมาเรื่อยๆเยอะวันไหนเนาะเทยังไม่ได้ทรงกัดแค่

คบเนาะเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวปึกกาดให้แล้วแต่คนว่าปึกกาดขนมแตงปึกกาดเขาได้มากันมากๆอีกนะยินดีเอาไปได้เอาปัจจัยนั้นไปซ่อมแซมต่างๆภายในวัดว่าเออนั่นนะกัดเข้าทางมือฟังเดี๋ยวก็เล่งกันแน่นอนสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้าเนาะช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนคุณมือฟังกับผลงานเพลงนี่ฝากกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามากันแหล่งกันเล่าค่ะ

งานเพลงเนาะว่าแล้วคนว่าชอบจะต้องแต่งเบิกเพลงแก้ให้เลยนั่นนะนานๆคุณผู้ฟังนะได้ฟังสำหรับผลงานเพลงนะเทเบิ้งไฮทั้งเพลงต้อนและกับเพลงแก่นะคือยิ่งคือชายฟังแล้วเพราะแล้วคุณผู้ฟังนั้นหลายคนทุกข์ใจนะไว้วันหลังเบิกกันล่าคุณผู้ฟังวันนี้ก็สำหรับงานเพลงเนี่ยขอมาเดี๋ยวเบิ้งไฮเนาะในช่วงนี้มากระเลงกันก่อนกับเทศกาลกินเจเนาะเรียกได้ว่าผ่านมาหลายวันแล้วมูฟังได้วันที่10เนาะสำหรับเทศกาลกินเจประจำปีนี้อิ่มพุงอิ่มใจอิ่มบุญกันเลยทีเดียวค่ะกาซับไข่เทและยิ่งเจก็ไปกันได้เทศาลเจ้าโกนลิงกิ่งหมู่ฟังซัมเมอร์เลยนะนั่นไปกันได้เขาให้กินยังอาหารให้กินซัมเมอร์เลยชาวเทียงคำนะก็ฝากกันด้วยค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวอื่นๆว่ากันต่อช่วงหน้าช่วงนี้เบิกเพลงนี่ก่อนนานม้วนนกแต่งเอ้ยฟังเพลงนี่อีแสนนะฉันธนาเทรักแล้วเมื่อว่าต้องเบิกฉันธนาตอบรักด้วยว่าฮะนั่นอ่ะเบิกให้คุณมูฟังเนาะกับผลงานเพลงเทคโขกันเข้ามาค่ะ

ะกัดบอกว่าจันทนากัดโตปรับเสเลนันนะกัดเบิกกันไปบอกแล้วว่าอยากฟังเพลงไงโคมาจัดให้ค่ะเนาะแล้วการสำนักในสวนของเทศบาลเมืองลาธิวาสหมู่ฟังเขาก็กำหนดจัดงานประเพณีชักพระประจำปีนี้และนะในวันขานที่27ตุลาคมนี้นักยังพิธีตักบาตรเทโวนะช่วงราตรี 7:30 แล้วการยังการสมโพธิ์เรือพระและการยังการแสดงศิลปวัฒนธรรมอย่างเช่นกลองยาวตีโพนนั้นแล้วการยังโนราด้วยว่าฮานะแล้วการหยิบร้อยขบวนเรือพระนั้นนะช่วงราตรี 9:15 นาทีการเรียกได้ว่าได้แห่นะชักพระกันไปตามถนนภูผาผักดีจำรูนนาราพิชิตบำรุงกจิหลบมาเทเดิมนะเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ทำบุญเนาะได้ใช้กึดต่อมฮะอย่าก็ว่ากันไปทั้งบูฟังนะในเรือพระนั้นก็ต้องบอกว่าชิงเงินรางวัล นะถ้าเรือพระในได้วัดในได้เท่หนึ่งก็ได้เบียร์ไป 20,000เทสองนั้น15,000เทสามนั้น11,000นั่นนะตรงโคตรงโคแล้วแหละคุณว่าน้องแต่งเอ้ยนะได้มาเท่านั้นนะไม่ปืดดันที่นั่นกับเท่งระทำโย3เซเดือนนี่เนอะเนาะเราถือว่าเราอย่าไปคิดเรื่องเงินรางวัลนะเรื่องของการทำนี่นะเป็นการสร้างความรักความสามัคคีเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมนะให้ลูกหลานได้แลกกันต่อไปนะเดี๋ยวคิดเป็นนั่นคุณผู้ฟังนะกัดสำหรับในส่วนของออกพรรษาฮะนั้นพอออกพรรษาไปแล้วก็กึดทินแล้วผู้ฟังยังที่บอกว่าวันนี้ดีกากึดทินนั่นนะมากันหลายวัดเดี๋ยวช่วงหน้ามากันแหล่งกันกับดีกากึดทินเนาะช่วงนี้มากันแหล่งกันต่อไม่ใช่เลยมาฟังเพลงกันต่อฮะด้วยมือกึดโจมากันแหล่งกันแข่งกันจงหน้าจงนี่เบิกเพลงกับผลงานเพลงนี้นะแม่ป่าบอกว่าน้องแต่งเอ้ยถ้าขอโย่ด้วยคุณนะถ้าจีให้โย่ก็ต้องไปข้อก็เรียกว่าเนื้อจริงใจให้มาขอว่านั่นนะเอ้าจัดไปส่งผลงานเพลงตามคำขอเลยค่ะ

น่ะถ้าจริงใจให้ไปข้อแล้วมูฟังเนาะแล้วก็เห็นช่วงนี้นั่นนะกินขึ้นเหนียวกันไม่อิดอิดโยมนั่นนะถ้าใครจะจีให้ไปข้อเลยก็ว่ากันไปเล่นเนาะสมทบนี่ส่วนยังราวข้าวว่าแล้วว่าช่วงนี้มากระเลงถึงเรื่องราวของกึดทินนะหลายวัดหลายวานะเทฟักดีก้ากันมาวันนี้บอกแล้วว่านกแต่งรับดีก้ากึดทินมาเซวัดวันนี้ฮะนั่นนะเดี๋ยวมากระเลงกันเนาะว่ายังวัดไหนมั่งไปเริ่มต้นกันที่วัดบางปอนะวัดบางปอตะบนมาปอเพื่อเมืองนราธิวาสนะเขายี่ทอกระถิ่นสามัคคีในวันเถรนึงพฤศจิกายนในวันเสาร์ที่31นับเป็นวันสมโพธิสมโพธิเวลาตีเซแล้วก็พอวันทิศนั้นเป็นวันทอดทอดเวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปเนาะก็ว่าปัจจัยที่ได้นั้นอย่าไปซ่อมแซมต่างๆภายในวัดนั่นแหละว่าเด้อนะก็เชิญชวนกันด้วยไปกันได้ที่วัดบางปอแล้วก็ต้องกันด้วยที่วัดบางนาราหานั้นวัดบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองกันในวันที่1พฤศจิกายนเทแล้วเนาะวันเสาร์ที่31ตุลานั้นเป็นวันสมโพธิกับสมโพธิเวลาตี5กับวันอาทิตย์นั้นเป็นวันทอดทอดเวลาบ่ายโมงนะประธานกฐินก็คือคุณวิพุทธพงสายตระกูลค่ะนะก็เชิญชวนกันด้วยบอกว่าปัจจัยที่ได้ก็เดี๋ยวไปซ่อมแซมต่างๆภายในวัดว่าเจอต่อกันด้วยวัดชัยรัตนารามวัดบ้านไทยตำบลตันยุงมัดอำเภอรังเงนั้น1พฤศจิกายนเทศแล้วในวันเสาร์เท่31ตุลาคมนั้นเป็นวันสมโพธินะกะจีสมโพธิเวลาตี7กลางคืนสมโพธิเสร็จแล้วไม่ต้องกระด้วนลบคุณผู้ฟังนะเขายังวงดนตรีขณะวงโนราวาไรตี้นั่นนะให้สนุกกันนะก็พอวันทิศเท่นึงนะคะเป็นวันทอดทอดเวลาบ่ายโมงซึ่งประธานกฐินในครั้งนี้คุณผู้ฟังนะก็คือรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะนายชาคริตสุรนัทกุลนะแล้วก็ไปต่อกันเท่วันเท่8อันนั้น8พฤศจิกายนเนาะวันทิศเท่8วัดป่าพายตำบลตันยงลิมอมเพรังแงในวันเสาร์ที่7นั้นเป็นวันสมโพธิสมโพธิเวลาตี3แล้วก็พอวันอาทิตย์ที่8นั้นถอดเวลาบ่ายโมงประธานกฐินก็คือพันตำรวจเอกทวีซะซองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวัดโคกเคียนตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองวันอาทิตย์ที่8เทแลค่ะในวันเท7นั้นเป็นวันสมโพธิสมโพธิเวลาตี7กลางคืนสมโพธิกฐินเสร็จแล้วไม่ต้องลบเพราะว่าพบกับอบดอกฟ้าอาสยามฮะนะคุณผู้ฟังเรียกว่าเป็นวงดนตรีของอบดอกฟ้าสนุกกันต่อเลยเนาะแล้วก็พอวันที่เทปแปดทอดเวลาบ่ายโมงนะการเชิญชวนกันด้วยยังไม่หมดยังไม่หมดนะวันเทปแปดนั่นเนอวัดบางคุ้นทองวัดบ่าวงตำบลบางคุ้นทองอำเภอตากใบนะในวันเทปแปดนะการเป็นวันทอดเลยนะวันเสาร์ที่7นั้นสมโพธิสมโพธิเวลาตีเซครึ่งวันทิศก็เป็นวันทอดทอดเวลาบ่ายโมงนะสำหรับประธานกฐินในครั้งนี้ก็เรียกว่าหลายหลายคนคุณผู้ฟังเนาะร่วมเป็นประธานกฐินในครั้งนี้แต่ว่าสำหรับประธานกิตติมศักดิ์นั่นก็คือพลโทสิทธิพรจุนปานะแม่ทับน้อยเถิดหนึ่งค่ะเนาะกันเชิญชวนกันด้วยนี่วัดบ่าววัดบ่าววงว่าวัดบางคุณทองเราก็ปิดท้ายด้วยดีก้ากฐินของวัดโคโก้วัดโคโก้ตำบลลำพูนอำเภอเมืองเนาะวันทิศเท15พฤศจิกายนนี้ในวันเสาร์เท่10นะเป็นวันสมโพธินะสมโพธิเวลาตี5ตอนค่ําแล้วก็พอวันที่เท15นะเป็นวันทอดทอดเวลาบ่ายโมงซึ่งประธานกฐินในครั้งนี้ก็คือคุณอุทิศอินแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสค่ะนะกัดฟ้ากันไปนี่ซะยังราวของงานบุญกฐินเนี่ยแบ่งยังดีก้าโยนในมือเนาะกับฝากบอกบุญอย่างคุณบูฟังกันว่าหลายหลายคนบอกว่าน้องแต่งเอ้ยวัดนู่วัดนี่เลยเฮือนั่นนะถ้าไม่ดีก้าอยู่ในมือถึงแต่งก็เล่งไม่ได้คุณบูฟังพ่อใหญ่ถึงเทพมันเหมือนเขาไปเพื่อนเขาไม่แกล้งให้กินขึ้นนั่นนะเดี๋ยวว่าน้องแต่งขี้หอกเราแล่ไม่ได้ไม่ได้คุณบูฟังค่ะต้องยังดีก้าอยู่ในมือก่อนนะถึงได้เล่งได้นั่นเนอกันฝากกันด้วยค่ะแล้วก็สำหรับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆว่ากันต่อนะเล็งมาหมากแล้วฟังเพลงกันก่อนกับผลงานเพลงนี่ตามคำขอกันเลยบอกว่าน้องแต่งเอ้ย
รักกันเล่นๆยาวันนี้รักกันเล่นๆรักกันจริงๆนู่นเนาะน้ำเสียงของยอดรักจัดไปค่ะ

อย่ารักกันเล่นๆเลยเนาะถ้ารักกันต้องจริงต้องจังคุณผู้ฟังเนาะนั่นเรียกได้ว่าอินเองว่าเป็นไหนเนาะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวคุณผู้ฟังนะเราก็ฟ้ากันไปแล้วเพลงกับเบอร์กันไปแล้วค่ะนะสำหรับในส่วนของแกดความรู้ที่บอสนกแต่งเอ้ยอยากที่ฟังแกดความรู้เอาเป็นว่าวันหลังเนาะวันหลังนี่ยิ้มมาฟ้ากันแน่นอนคุณผู้ฟังในช่วงนี้น้องแต่งก็ต้องลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณเทโยเป็นเพื่อนกันให้กำลังใจกันกับพยายามคำคำแบบนี้ค่ะลาคุณผู้ฟังกันด้วยผลงานเพลงเนาะพวกเช้าตีห้าตีห้าจนถึงตีหกมาพบกันมาเนาะวันนี้ลากันไปก่อนโชคดียังความสุขกันทั้งเพคนไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: าวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Yang dihormati, kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 18:30 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการใจถึงใจค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้วันที่15ตุลาคม2569นะครับคุณผู้ฟังก็อยู่กับผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงครับคุณฟังครับในส่วนของวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารแล้วก็เรื่องต่างๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังกันอีกเช่นเคยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันเลยนะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าประเทศไทยของเราครับยังคงมีจุดแข็งทางเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งเสถียรภาพทางการเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและความสามารถในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยรัฐบาลมุ่งนำศักยภาพเหล่านี้ครับมาต่อยอดให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนแม้รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ฉบับเดือนตุลาคมจะคาดการว่าเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ขยายตัว 2.1% ซึ่งถือว่ายังต่ำกว่าหลายประเทศในภูมิภาคก็ตามครับในส่วนของรายงาน External Sector Report 2026ของ IMF ก็ระบุนะครับว่าประเทศไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศในปี68ประมาณ 282,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 237,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี67ที่ผ่านมาโดยมีทุนสำรองคิดเป็นประมาณ 2.6 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้นและสามารถรองรับการนำเข้าได้ประมาณ10เดือนซึ่งไอเว็บประเมินนะครับว่าทุนสำรองของไทยอยู่สูงกว่าช่วงเกณฑ์ความเพียงพอสะท้อนถึงความสามารถในการรองรับความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกและปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศขณะเดียวกันรายงานของ World Investment Report 2026ครับของหน่วยงานการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติระบุนะครับว่าเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ไหลเข้าสู่ประเทศไทยในปี68มีมูลค่า 19,098 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจาก 14,652 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี67นะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ก็สะท้อนนะครับว่าไทยยังคงเป็นจุดหมายด้านการลงทุนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะการที่มีฐานอุตสาหกรรมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการขยายตัวของภาคการผลิตซึ่งจุดแข็งสำคัญอีกด้านหนึ่งของประเทศไทยครับคือฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ครับเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งออกซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งยังเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยแล้วก็แรงงานไทยนะครับพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ด้วยนะครับซึ่งทางด้านของการประเมินของ IMF ที่คาดการว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.1% แล้วก็เติบโตต่ำที่สุดในอาเซียนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็ไทยนะครับรัฐบาลเองก็รับฟังแล้วก็ตระหนักถึงความจำเป็นในการเร่งลดระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับโดยมองว่าการมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญแต่ต้องเร่งนำมาใช้สร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศไม่ใช่เพียงรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเท่านั้นครับทางนี้รัฐบาลเองก็ยังมุ่งส่งเสริมการลงทุนที่สร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศมีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมใหม่นะครับพร้อมทั้งยังมีการพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจแล้วก็ลดอุปสรรคต่อการประกอบกิจการเพื่อให้เม็ดเงินลงทุนสามารถกระจายประโยชน์ไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางนั่นเองครับ มาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปกันบ้างนะครับคุณฟังครับทางด้านของรัฐบาลก็มีการเดินหน้าผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนโดยนายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอให้กลุ่มธนาคารโลกมีการสนับสนุนการแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎระเบียบแล้วก็สัญญาเพื่อขับเคลื่อนโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนนะครับในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าอาเซียนเองก็เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงแต่ยังมีข้อจำกัดในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้เกิดการลงทุนแล้วก็การใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวครับโดยเฉพาะด้านพลังงานที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงความร่วมมือด้านพลังงานเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนเข้าด้วยกันครับในส่วนของข้อเสนอสำคัญของไทยเราคือการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนให้เกิดความก้าวหน้าครับโดยขอให้กลุ่มธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบแล้วก็ข้อจำกัดด้านสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของภูมิภาคนะครับสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการลงทุนด้านพลังงานในระยะยาวด้วยครับซึ่งนอกจากนี้ครับนายเอกนิติยังมีการเสนอให้ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับกลุ่มธนาคารโลกเนี่ยก้าวไปไกลกว่าการสนับสนุนด้านการเงินนะครับโดยมุ่งสร้างความขีดความสามารถในการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีและก็โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้อาเซียนเนี่ยสามารถเป็นต้นแบบของการบูรณาการพลังงานเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆด้วยครับซึ่งรัฐบาลเองก็มองนะครับว่าการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคการปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบแล้วก็สัญญาเนี่ยจะช่วยเปิดทางให้เกิดการลงทุนแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งในส่วนของการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนร่วมกับประธานกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ก็นับเป็นการจัดการประชุมครั้งแรกนะครับในช่วงการประชุมประจำปี IMF แล้วก็ World Bank โดยประเทศไทยของเราได้ใช้โอกาสดังกล่าวเสนอแนวทางความร่วมมือที่มุ่งแก้ไขข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของภูมิภาคสะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยเรานะครับผู้ฟังในการผลักดันความร่วมมือระดับอาเซียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็วางรากฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไปด้วยครับมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับผู้ฟังครับทางด้านของเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้เป็นเจ้าภาพครับจัดงานเลี้ยงต้อนรับเวลคัมดินเนอร์เนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือว่า IFF World Bank Group 2026นะครับโดยช่วงหนึ่งของการแสดงภายในงานเรียนครับผู้ฟังก็ได้มีน้องเนเน่รอยัลครับเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะการแข่งขันอเมริกา Got Talent 2026ได้ร่วมแสดงดนตรีในงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งนางสาวสบิดาไทยเศษครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับได้มีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับน้องเนเน่นะครับในฐานะเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานแล้วก็สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกหลังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราโดยการคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับโลกอย่างอเมริกา Got Talent 2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับซึ่งความสำเร็จของน้องเนเน่ก็ไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ความสามารถด้านดนตรีร็อกเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการแสดงถึงพลังของคนรุ่นใหม่ในการนำเสนอความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยทั้งกิริยามารยาทที่งดงามความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็การไหว้นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญหนึ่งของวัฒนธรรมไทยนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปกันบ้าง นะครับผู้ฟังครับไปกันที่ในเรื่องของตำรวจกันบ้างดีกว่านะครับตำรวจดีเดย์ครับยุคจราจรโปร่งใสห้ามสวมหมวกโม่งไม่ซุ่มจับเน้นเตือนก่อนปรับนะครับท ทางด้านของตำรวจก็ได้มีการขับเคลื่อนงานจราจรลดอุบัติเหตุเน้นโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ปิดบังใบหน้าไม่ซุ่มจับมีการเตือนก่อนปรับนะครับแต่หากขับอันตรายก็จะปรับทันทีนั่นเองครับซึ่งเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาครับทางด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาเปิดเผยว่าช่วงบ่ายในวันเดียวกันนะครับก็ได้มีการประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุตามถนนนะครับตามนโยบายหลักของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยได้มีการกำชับตำรวจจราจรครับต้องไม่ปิดบังใบหน้าไม่สวมหมวกโม่งปิดคลุมใบหน้าขณะที่ปฏิบัติหน้าที่หรือพูดคุยกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ห้ามเรียกตรวจแบบสุ่มจับด้วยนะครับโดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนครับต้องสุภาพโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อมุ่งคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนอย่างแท้จริงโดยมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนนะครับประกอบด้วยการตรวจสอบประวัติการขับขี่ของผู้ขับขี่ผ่านระบบ PTM ก่อนจะมีการพิจารณาดำเนินการทุกครั้งยึดหลักตักเตือนก่อนเปรียบเทียบค่าปรับนะครับแต่ว่าหากพบกระทำผิดซ้ำก็จะมีการปรับตามกฎหมายแบบขั้นบันไดเพิ่มอัตราโทษถึงระดับสูงสุดนะครับหากยังฝ่าฝืนกระทำผิดซ้ำอีกทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ขับขี่ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะมีการเตือนก่อนปรับด้วยนะครับไม่เจาะจงข้อหาว่าข้อหาใดต้องเตือนก่อนแต่ว่าตำรวจจราจรจะใช้ดุลพินิจว่าการกระทำผิดกฎหมายจราจรนั้นก่อให้เกิดความเสียหายอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของผู้ใดหรือไม่นะครับเช่นการขับรถผ่าไฟแดงการฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหากขับไปชนหรือทำให้รถคันอื่นเกิดอุบัติเหตุการแข่งขันในถนนการเมาแล้วขับซึ่งลักษณะนี้เนี่ยต้องดำเนินคดีนะครับเพราะว่าเป็นข้อหาที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินต่อผู้ขับขี่เองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะครับซึ่งในส่วนของการให้บริการด้านการจราจรยกระดับการทำงานใน6มิตินะครับได้แก่การบริหารจัดการจราจรให้คล่องตัวการป้องกันและลดอุบัติเหตุการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมการสื่อสารให้ความรู้เพื่อสร้างวินัยจราจรการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายอย่างเคร่งครัดสนับสนุนเครื่องมือติดตามการแก้ไขปัญหาตลอดจนดูแลสวัสดิการและก็การสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติสู่การเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาครับมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารสุดท้ายกันบ้างนะครับฟังครับไปกันที่ต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะครับก็ได้มีการรายงานการวิเคราะห์ฉบับใหม่ของ Ember นะครับพบว่า EV ช่วยให้ประเทศที่นำเข้าน้ำมันได้พักหายใจจากวิกฤตพลังงานฮอร์มุซโดยในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาครับรถยนต์ไฟฟ้าช่วยลดความต้องการน้ำมันดิบลงได้ถึงราว 20,000 ล้านดอลลาร์เลยนะครับรายงานจากกลุ่มคลังสมองด้านพลังงานแห่งนี้ก็ระบุนะครับว่าขณะที่หลายประเทศเดินหน้าเข้าสู่ยุค EV แต่ว่าอเมริกากลับเดินถอยหลังแล้วก็ปล่อยให้15ประเทศที่รวมถึงอินเดียแล้วก็บราซิลครับแซงหน้าในแง่ส่วนของการแบ่งยอดขายรถใหม่ทั้งหมดที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% เป็นครั้งแรกโดย Ember ก็ประเมินนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศที่นำเข้าน้ำมันช่วยลดความต้องการใช้น้ำมันดิบได้ถึง200ล้านบาร์เรลระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคมเลยนะครับก็คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์โดยจีนครับเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์ชัดเจนที่สุดโดยรายงานคาดว่า EV ช่วยลดการบริโภคน้ำมันดิบในแดนมังกรเนี่ยเป็นมูลค่าถึง 14,000 ล้านดอลลาร์เลยนะครับขณะที่ชาติสมาชิกยุโรปประหยัดไปได้ 3,100 ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสครับโดยทางด้านของยูอันเกรแฮมครับนักวิเคราะห์อาวุโสด้านพลังงานของ Ember ก็ชี้ครับว่าประเทศที่ลงทุนใน EV ก่อนที่วิกฤตพลังงานจะปะทุขึ้นถึงตอนนี้เนี่ยก็มีภูมิคุ้มกันหรือว่าได้รับการปกป้องมากกว่าวิกฤตนะครับโดยหลายประเทศมากขึ้นกำลังเจริญรอยตามแนวทางนี้โดยเขายังบอกอีกนะครับว่า EV ทุกคันที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของตลาดน้ำมันแล้วก็ยิ่งคนใช้ EV มากขึ้นเท่าไหร่ความสามารถในการรับมือวิกฤตอุปทานพลังงานในอนาคตก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับ ซึ่งประโยชน์ของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้นครับแต่ยังคงส่งผลต่อความมั่นคงทางพลังงานความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจแล้วก็การวางตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศในโลกที่การพึ่งพาน้ำมันกำลังกลายเป็นความเสี่ยงที่มีนัยยะสำคัญมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับคุณฟังครับและทั้งหมดนี้คือรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณฟังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงษ์บุญเรืองและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะเวลา19นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวกันค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงและรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ตอนกลางของรัสเซียตอบโต้ที่รัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงและรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชีย
3: นายจีฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียบเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสารคมมารายงาน
2: ขณะเดียวกัน IMF เสนอให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
4: นายเนเวลคลาร์กรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเช่นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนอกจากนี้ยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทางผ่านข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและกับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังโดยรัฐบาลควรกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการที่สุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นจะป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระระยะยาวของภาครัฐพร้อมกันนี้ต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถกลับกลุ่มมาตรการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐนายเนเจลกล่าวด้วยว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดย IMF พร้อมให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนันทิตาสิคาโลรายงาน
2: นอกจากนี้ IMF แนะนำประเทศต่างๆให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
5: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้น แต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชภาภาครายงาน
2: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
6: นายรพีพัฒน์จันทราศีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห้วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรมเชราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนและเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ของเกษตรกรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากลผ่านกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศอย่างครบวงจรซึ่งข้าวเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมมรดกและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความต้องการซื้อจากตลาดที่ชัดเจนข้อตกลงรับซื้อระยะยาวการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรขณะเดียวกันประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพันธมิตร First Movers Coalition for Food หรือ FMC for Food ภายใต้ World Economic Forum จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดเข้ากับการผลิตทางการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจโลกสมาชิก FMC for Food และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมข้อตกลงรับซื้อระยะยาวกับนานาประเทศและร่วมกันพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนมีความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
2: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ95ปีขยายโอกาส

0: ันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือข้อราชการเต็มคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปาเมอแรงในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนื่องในโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนเห็นความสำคัญของการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์และอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเห็นพ้องว่าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองฝ่ายพร้อมขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงความร่วมมือในการรับมือความท้าทายร่วมกันอาทิการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและนำประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณประธานาธิบดีปาเมอแรงสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งมีพลวัตและยั่งยืนต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและอียิปต์ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในรอบ20ปีและเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้น
2: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายบัตรอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร่วมการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่2ณกรุงไคโรเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องว่าควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเช่นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่าวอาหรับขณะเดียวกันยังมีการจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์บันทึกความเข้าใจว่าได้ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต์ว่าได้ความร่วมมือไตรภาคีในประเทศที่3ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชียและแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB พร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา

0: การระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance in Common Summit 2027 ณ กรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่
1: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสด้ามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน 44,067 ครัวเรือนซึ่งปภ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ธนาคารออมสินชูแนวคิดสมาร์ทโซเชียลแบงค์บนเวทีเศรษฐกิจโลก Future Ready Economy 2026เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Future Ready Economy 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยย้ำถึงทิศทางธนาคารออมสินในการมุ่งสู่การเป็น Smart Social Bank for Allหรือธนาคารเพื่อสังคมอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิตโดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเติมความรู้พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างวินัยทางการเงินทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยแล้วกว่า 1,860,000 คนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมแก่ประชาชนกว่า 1,200,000 คนและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า 220,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพตามมาตรฐานให้ประชาชนกว่า 37,000 คนและส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ร้านค้ากว่า 10,000 แห่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ การสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจโดยในปี2568การดำเนินภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 3,700,000 คนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมกว่า 22,000 ล้านบาทสำหรับแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าธนาคารออมสินตั้งเป้าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของประเทศที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฐานรากและ SME พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมและไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพาเวลมัลคอฟผู้ว่าการแคว้นเรซันทางตอนกลางของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ในพื้นที่แคว้นเรซันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันเรซันและคลังสินค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และหน่วยฉุกเฉินปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ว่ายูเครนจะกลับมาโจมตีรัสเซียอีกครั้งเนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนายจิฮาร์ดอาซูผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและเอเชียกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเปอร์เซียในระยะกลางนี้จะไม่ฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนการเกิดสงครามในตะวันออกกลาง เนื่องจากสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคส่วนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง IMF คาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจะเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.3 ในปีนี้โดยซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะหดตัวลงถึงร้อยละ 3.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเด็กเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70ซมและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51ซมและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 น.
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: แสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:29 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ

0: ามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐากูลนะคะและเป็นประจำค่ะวันนี้เราร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิท่านอยู่กับเราในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับคุณยาตาวีมินหรือคุณเก้ครับก็วันนี้เราไม่ได้คุยกันหลายสัปดาห์เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคะ
2: ก็ทานเจครับเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะฮะแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดกินเจในครั้งนี้เนี่ยเงียบเหงามากนะครับก็ผมไม่ค่อยกินเจกันสักเท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: ผมไปทานเจในครั้งที่ถนนตะวันราชแล้วก็ที่อตก.เนี่ยเงียบเหงามากเลยครับ
1: อืมหรอคะ
2: ตามมาเริ่มต้นในข่าวเนี่ยนะครับวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาที่ห้องเฉลิมอากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทร์สติยาธิราชนะครับที่หัวโมกเหล็กจังหวัดกระบุรีจากกองทัพเอกเด็กสันทันตาผู้จัดการฐานอากาศเนี่ยนะครับได้กล่าวตอนถึงว่าในการแถลงเจตนารมณ์ผู้จัดการฐานอากาศปี2567นะครับในกรณีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทรงฝึกบินเดี่ยวเครื่องบินกริฟฟินนะครับซ
1: ึ่
2: งเป็นครั้งแรกและกองบิน7ที่อำเภอภูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นวันบังคมทูลเชิญในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบ28พรรษาและวันที่3มิถุนายน2569ก็ครบรอบ94ของทัพอากาศก็เป็นกำลังใจให้กับทัพอากาศเองนะครับก็ถามว่าตั้งแต่การรบปะทะรอบที่1เมื่อวันที่24ถึง28กรกฎาคมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับยังไม่ถึงเดือนเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปการสู่พระองค์ส่งพบทางอากาศในวันที่15สิงหาคม2568ซึ่งทั้งนี้เนี่ยครับพลอากาศเอกภักดีพัฒนคุณอดีตผบ.ร.อ.เนี่ยได้นำตัวแทนนักรบทางอากาศเข้าเฝ้าเนี่ยนะครับก็ถามว่าจะเห็นได้จากภาพที่กล่องสีม่วงขณะนั้นผมเป็นผู้ช่วยผบ.ร.อ.แล้วได้รับเรื่องและแจกจ่ายให้นักรบและผู้สนับสนุนภารกิจหลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็มีการบินรอบสองและเราก็ได้รับชัยชนะเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเชิดชูและเขามีการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่มีสถาบันไหนแล้วเป็นระยะเวลา800กว่าปีของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ส่งต่อผู้พัฒนาสร้างและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเราเหล่าทหารออกไปสู้รบป้องกันประเทศและได้รับชัยชนะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาดูกันในเรื่องของเริ่มประชุมวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่เรียกว่า IMF World Bank Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมก็ตลอดสัปดาห์นี้วันจันทร์ที่ผ่านมาก็เป็นวันหยุดราชการนะครับมีการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับโดยรัฐบาลมุ่งใช้โอกาสนี้นะที่เป็นผู้กำหนดนโยบายทางด้านเศรษฐกิจบริหารทางสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางเข้ามาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจนี่นะครับในวันแรกมีการเปิดมีเทศกาลไทยแลนด์พาวิเลียนซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาทั้งหมดอยู่3ด้านสำคัญนะครับคุณกิฟต์ครับก็คือโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและก็ระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของประเทศไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับการพัฒนาทางด้านสภาวะเศรษฐกิจนะครับท่านคุณเอกนิติมิติธันประภาสเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีได้รับรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็เตรียมใช้เวทีในครั้งนี้เนี่ยนำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในฐานะฐานการลงทุนของภูมิภาคโดยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยทางด้านงานดิจิทัลเนี่ยด้านพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานรถไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า EV ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะครับและวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาคุณเอกนิติเนี่ยก็เข้าร่วมเวทีในเรื่องของ Building Resilience นะครับใน Fragmen Worldร่วมกับนางคริสติน่าจอร์จีวากรรมการผู้จัดการ IMF กับนาย อาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกนะครับแล้วก็นางวีก้าบูรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการของประเทศฟินแลนด์เพื่อหาหรือในเรื่องทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและทางความไม่แน่นอนในเรื่องของสภาวะภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับซึ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้ทั้งประเทศไทยก็ดีทั่วทั้งโลกแล้วเนี่ยนะครับว่ากันตามความเป็นจริงเนี่ยก็สภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่มากแม้กระทั่งทานเจเนี่ยก็ยังคนยังทานน้อยเลยเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะมักจะทานอาหารที่บ้านนะครับก็ถามว่าในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราจะแก้ไขบังเอิญผมไปทานอาหารเจเมื่อวานนี้เพื่อที่ตลาดนัดอรกรเนี่ยม
1: ี
2: คุณลุงท่านหนึ่งท่านขายผลไม้บอกว่าอาจารย์ช่วยเราหน่อยเถอะนะเพราะว่าวันนี้เปิดบินที่2ที่3เองนะครับต
1: ้อง
2: เป็นหยุดเรียกว่าแย่มากทั่วทั้งโลกเลยรวมทั้งถึงประเทศไทยและกลุ่มสมาชิกอาเซียนอย่างไรก็ตามครับยังมีแผนจะหารือทางทวิภาคีกับผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศในกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามได้ประกาศแผนการหารือกับนายมูฮัมหมัดอัลจัสเซอร์นะครับประธานกลุ่ม ISDBกับคุณเอกนิติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อย่างไรก็ตามนะครับคุณอนุทินเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็เน้นย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลกในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการพัฒนาที่จัดการได้สำเร็จแต่ต้องต่อยอดเป็นโอกาสที่ด้านสภาวะเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนและสร้างรายได้ในเรื่องธุรกิจภาคบริการพร้อมทั้งส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนโดยรัฐบาลจะใช้ตลอดสัปดาห์เนี่ยในการประชุมผลักดันนะครับการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้จะประมาณ189หรือ191ประเทศเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้นเนี่ย 17,380 คนจากเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้เนี่ย 15,000 กว่าคนก็คิดเป็น 15.59% ของเป้าหมายนะครับอย่างไรก็ตามแล้วก็มีทั้งผู้แทนทั้งผู้ร่วมประชุมทั้งสื่อมวลชนทั้งหมดเนี่ยได้จะประมาณเกือบจะประมาณทั้งหมดนะครับบันทึกภาพในครั้งนี้ด้วยกันเนี่ยในการทำข่าวบันทึกภาพเนี่ย 1,585 คนคิดเป็น 9.1% นะครับแล้วก็สื่อมวลชนทั้งหมดเป็นสื่อ582รายสื่อต่างประเทศ 1,300 รายเนี่ยนะครับพบว่าสื่อถ้านำระดับโลกเนี่ยมาลงทะเบียนทำข่าวอาทิรอยเตอร
1: ์
2: ยูมเบิร์กสำนักข่าว AP ซินหัว BBC CNN CNBCอาร์เจนตีนา CGTN Financial Times Wall Street Journal Dow Jones New York Times นะครับ The Economist The Guardian เป็นต้นนะครับผู้ในนิติเนี่ยท่านหนุนท่านทุ่มบริว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าพบมีภารกิจสำคัญครอบคลุมปีเวทีหารือด้านสภาวะเศรษฐกิจและประชุมสวิภาคีผู้นำทางเศรษฐกิจนะครับก็จะมีในเรื่องของการประชุมผู้แทนสถาบันการเงินเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยประมาณ30กว่านัดหมายนะครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวระหว่างที่13ถึง17ตุลาคมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการร่วมมือความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทยหนึ่งในเวทีสำคัญก็คือ Building Resilient in Fragmented World ที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพในวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาระหว่างบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย2โมงครึ่งประมาณสัก1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับรวมถึงเอกนิติเนี่ยจะร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับรัฐมนตรีคลังของประเทศฟินแลนด์กับผู้จัดการ IMF ธนาคารโลกเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจความขัดแย้งในเรื่องในกรณีต่างๆไม่แน่นอนทางการค้าความเสี่ยงเกี่ยวกับผลต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะฉะนั้นการหารือในครั้งนี้เนี่ยก็มุ่งที่จะหาคำตอบว่าระหว่างประเทศควรปรับนโยบายเศรษฐกิจอย่างไรเพื่อรับมือความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับซึ่งแบงคอกเนี่ยและจะมีเวที Bangkok 1991รวบรวมนักมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของไทยมองพัฒนาเศรษฐกิจไทยตลอด35ปีตั้งแต่ไทยได้เป็นประธานประชุมเจ้าภาพ IMF และบัวแบงค์ซึ่งครั้งแรกเนี่ยในปี2534โดยมุ่งวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับสำหรับวันที่มีการประชุมในเรื่องนี้เนี่ยครับคุณอนิติกำหนดเข้าร่วม Flagship Global Debate เป็นที่แรกเปลี่ยนมุมมองผู้นำเศรษฐกิจระดับโลกเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโดยมีประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไว้เนี่ยมีทั้งปัญหาหนี้สาธารณะความผันผวนของราคาพลังงานและผลกระทบทางทิศทางทางเศรษฐกิจนะครับเป็นประเด็นสำคัญก็ปัญหาหนี้สาธารณะปัญหาเรื่องความผันผวนของราคาพลังงานด้านปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องต่อการผลิตการลงทุนและการแข่งขันทางเศรษฐกิจนี่แหละครับคุณเกียรติการ ถือว่าเอาละ การประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ค่อยคึกคัก
1: เหมือน
2: ภาคก่อนๆเนี่ยครับคึกคักมากในคราวที่แล้วเด็กแต่คราวนี้รู้สึกว่าเงียบเหงามากคร
1: ับ
2: คนไทยมักไม่สนใจกันสักเท่าไหร่ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วผลพลอยได้ที่นอกจากมาจากการประชุมพวกนี้ผู้ที่เข้ามาประชุมเนี่ยค่ะเขาจะมีการท่องเที่ยวต่อไหมคะ
2: หลังจากการจบการประชุมแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าจะมีในเรื่องของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยนะครับก็ได้คุยต่อเนื่องอีกประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยนะครับในกรณีที่หาในเรื่องของบทสรุปก็ดีในเรื่องของประเด็นที่สมควรจะต้องตั้งแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปก็จะต้องทำกันอย่างไรเนี่ยนะครับแต่มันก็เป็นในเรื่องของfunctory เป็นเรื่องปกติที่ทำกันมาโดยตลอดนะครับส่วนจะทำจริงหรือไม่ทำจริงเนี่ยประเทศไทยวันนี้เนี่ยก็เจอมรสุมหนักมากทั้งเรื่องฝนฟ้าดินฟ้าอากาศก็ดีในเรื่องของที่ยังมีการซักฟอกอภิปรายเนี่ยนะครับน่าจะซักฟอกในตุลาคมนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ในเดือนหน้าพฤศจิกายนเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยก็จะขึ้นเวทีประชุมเอเปกเช
1: ื
2: ่อว่าเพื่อไทยเนี่ยมันจะปล่อยมือทีนี้กลับมาสู่คำถามที่คุณกิฟต์ได้ถามไว้เนี่ยนะครับก
1: ็
2: ย
1: ัง
2: ไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับว่าก็คงจะมีการหาข้อสรุปกันแล้วก็ประเด็นที่จะหารือในเรื่องจัดในระบบว่าจะประชุมกันในรูปแบบไหนอย่างไรจะให้สร้างความร่วมมือในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์อย่างไรครับคุณกิฟต์ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเข้าใจแล้วก็คงจะมีอยู่ต่อบ้างแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มากมายเพราะว่าดูเหมือนปีนี้ไม่คึกคักจริงๆค่ะทั้งตัวของกรุงเทพเองเนาะเพราะว่าเราเจอภาวะน้ำท่วมมากทมก็เพิ่งจะจบสถานการณ์ไปแล้วก็เหลือไว้ไม่กี่เขตนะคะก็ดูแล้วเงียบมากถ้าเทียบกับสมัยก่อนที่ดิฉันยังเป็นวัยรุ่นนะช่วงนั้นโอ้โหคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะทั้งที่ปีนี้จริงๆของเราเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆให้น่าสนใจเยอะมากๆเลยนะคะ
2: ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฝนก็จะตกหนักอีกโอเคระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้เนี่ยครับท
1: ั้
2: งหมดครอบคลุมใน26จังหวัดเนี่ยนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราก็ดีจันทบุรีนะครับชลบุรีแล้วก็จังหวัดตราดเนี่ยนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาครเนี่ยเห็นบอกว่าบางคราเนี่ยเดินน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยท่วมมิดคันรถเลยเนี่ยนะครับก็ยังเรียกว่าเจอวิกฤตขนาดนี้เนี่ยยังประเทศไทยก็บอกว่าเรนุชินเนี่ยควรจะไปสักทีหนึ่งเนี่ยนะครับออกไปได้แล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีหน่วยงานสักเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันมาติดตามในเรื่องของในส่วนรัฐบาลเนี่ยนะครับร่วมศึกซักฟอกรัฐบาลในตุลาคมก็ประมาณจบการประชุมกองทุนแรงเงินระหว่างประเทศและ IMF เนี่ยแล้วก็ในเรื่องของธนาคารโลกเนี่ยนะครับก็บอกว่าขอเวลาฝ่ายค้านเนี่ยขอ5วันบอกมากไปม
1: ั่
2: นใจว่าพุ่งเป้าไปที่ภาคภูมิใจไทยอย่างแน่นอนจะไม่ทำให้รัฐบาลเสียงแตกนะครับเชื่อว่าเพื่อไทยไม่มีวันปล่อยมือนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าหากการเกิดอภิปรายเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะติดภารกิจหรือไม่ก็กล่าวว่าตุลาคมเนี่ยโอเคอยู่เพราะที่มีกำหนดการเลี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้คือช่วงเดือนพฤศจิกายนระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ที่ต้องไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและการประชุมเอเปกเนี่ยนะครับก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยพุ่งเป้าไปที่ภาคภูมิใจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีทั้งหมดมากจะประมาณอยู่3 4ขั้นเนี่ยนะครับที่เราได้ทําสรุปกันเนี่ยนะครับที
1: ่
2: เองพบเกณฑ์ที่เกิดเนี่ยของส่งรัฐบาลเนี่ยนะครับจะพาในการเตรียมความพร้อมอภิปรายเมื่อรัฐบาลถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ทางคณะรัฐมนตรีนะครับต
1: ้
2: องไปตอบคําถามคาดว่าหวังว่าฝ่ายค้านจะไม่เน้นวาทกรรมอย่างเดียวสิ่งที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นบันเทิงอธิปไตยเพียงอย่างเดียวอยากให้เน้นในเรื่องเนื้อหาล้วนๆเลยเนี่ยครับแน่นอนว่าเรื่องงานทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและกองงานโฆษกประจำสำนักนายกเนี่ยต้องทำหน้าที่ติดตามและคอยเฝ้าติดตามการอภิปรายและการตอบสนองของแต่ละรัฐมนตรีนะปัจจุบันก็สังเกตว่าเวลาการอภิปรายเนี่ยก็จะคุยในสมาธิยาวๆบางทีเราก็ต้องการคนที่คอยสรุปให้ตรงนี้ตอนเห็นว่าสิ่งสำคัญเนี่ยจากประสบการณ์ที่เคยเจอคือเวลามีการอภิปรายจะมีการเตรียมเป็นข้อคำพูดหรือมีการเตรียมทำข่าวสั้นๆแล้วปล่อยในช่วงอภิปรายของฝ่ายค้านก็มองว่าสิ่งนี้ในคณะของครม.เนี่ยต้องมีการเตรียมตัวเช่นเดียวกันนะครับเพราะอาจจะไปเรียกว่าป้องกันในเรื่องของไม่ให้ข้อความที่ต่อไปถูกนำไปบิดเบือนหรือใช้บางคำพูดบางประโยคนะครับเมื่อถามว่าต้องมีการประสานงานทางฝ่ายรัฐบาลด้วยหรือไม่คุณเอกภพก็บอกว่าจะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดทำงานด้วยกันซึ่งช่วงที่ผ่านมาระหว่างงานของกระทรวงเนี่ยได้มีการประสานกันนะครับประเด็นสำคัญต้องมีการชี้แจงนะครับการจัดตั้งวอร์รูมและฝึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจากทางโฆษกสำนักนายกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการตั้งทีม ก็ติดตามก็แล้วกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่สงครามจะเป็นวงเป็นวอเป็นสงครามอะไรทั้งสิ้นหรือเป็นสงครามวัฒนธรรมที่เราเล่นกันด้วยอยู่แล้วเนี่ยทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะฮะผมเฝ้าก็ติดตามการซักฟอกอภิปรายรัฐบาลเนี่ยก็มีวัฒนธรรมมีการประท้วงกันโอ้ผมต้องบอกตรงว่าน่าเบื่อหน่ายมากนะครับก็คงจะต้องตอบประเด็นกันต่อไปทีนี้ก็เรียกว่าจับตาสิซักฟอกเนี่ยโดนแน่นอนนะครับคุณอนุทินคุณไชยชนกคุณจงดังโดนหนักสุดเนี่ยนะครับในกรณีของเรื่องของการเกี่ยวกับการโกงหัวสวก็ดีประเด็นการจริตการสอบบรรจุราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและบังเอิญคุณอนุทินเนี่ยท่านนายกแก้วก็ไปปลดนายเพิ่มบ้านสร้างก
1: ็
2: ปรากฏว่าคนบ้านสร้างเนี่ยสนับสนุนนะครับค
1: ุ
2: ณเศรษฐคุณจำชื่อท่านไม่ได้นะเศรษฐพุทธหรืออะไรเนี่ยก็บอกว่าเป็นคนที่ทำงานได้ขยันขันแข็งมากแล้วก็พอมาอยู่ที่ใหม่ที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยประชาชนก็เข้าข้างนะครับท่านประหลัดอำเภอคนใหม่เนี่ยแล้วก็เรียกว่าก็ชักไปที่รัฐบาลว่ากระทำความผิดมากเนี่ยนะครับแต่ถ้ามีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตงบประมาณการทุจริตโครงการต่างๆที่เป็นโครงการทั่วไปประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนที่รัฐแก้ไขปัญหาได้ก็ต้องมีทั้งหมดถูกอภิปรายเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ88คนก
1: ็
2: จะเห็นได้ว่ามีอยู่จำนวน10คนที่พรรคร่วมฝ่ายค้านพุ่งเป้าไปยังการอภิปรายและหรือที่เกี่ยวข้องการโครงการเลือกตั้งหรือสวเนี่ยนะครับอภิปรายทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด10คนแสดงเห็นว่าการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจะโดนกันดักมากที่สุดเลยในเรื่องของคุณอนุทินก็ดีในเรื่องของการโกงหรือสวโกงสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นโกงเงินงบประมาณสร้างระบบสีน้ำเงินระบบ
1: ม
2: อหนูกินรูปประเทศโครงการการเลือกตั้งสกในเรื่องสวเนี่ยต่ออาชญากรรมทางประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็ไปชนกเนี่ยในกรณีที่เป็นรัฐหรือว่าการกระทรวงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐีและสังคมนะครับเนื้อหาอะไรไปในไม่สื่อสัตว์ในเรื่องของการไม่สื่อสัตว์สุจริตที่เป็นประจักษ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงไร้ความกตัญญูมีความปกตินะครับอีกส่วนคุณต้องสารต้องสีท่านรองนายกเนี่ยประเด็นฝ่ายค้านก็มุ่งเน้นในเรื่องของมีการระบุถึงพฤติกรรมและไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะครับส่วนบุคคลอื่นๆเนี่ยน่าจะเป็นการอภิปรายในลักษณะหรือแนวระนาบเดียวกันเกี่ยวกับการพวกสวนะครับขึ้นคุณสุภาพอิสระภักดีเนี่ยข้อหาที่ฝ่ายค้านระบุว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างร้ายแรงมากแต่ผลการอภิปรายจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องจับตาดูนะครับในประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนครั้งนี้เนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าการอภิปรายซักฟอกแต่ละครั้งเนี่ยนะครับในส่วนของคะแนนของรัฐบาลเนี่ยก็เรียกว่าชนะทุกครั้งไปแล้วก็มีการตรวจสอบก็เป็นช่วงระยะเวลาของการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเนี่ยนะครับแต่ทุกครั้งเนี่ยกี่ทีเนี่ยนะครับในฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็สอบผ่านทุกครั้งเลยครับคุณจาราวินีครับเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งข่าวสุดท้ายให้เล่าให้ฟังครับ
1: ค่ะก็อย่างว่านะคะโหขอต้อง5วันก็ดูจะย้วยไปหน่อยนะคะเอาจริงๆถ้าเอาเฉพาะเน้นเรื่องที่ตรงๆพูดไปเลยไม่ต้องอ้อไม่ต้องยกวาทกรรมก็อาจจะแค่ 2-3 วันก็พอนะคะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะใช้เวลาเพียง 3-4 วันเท่านั้นเองส่วนใหญ่จะมีวาทกรรมมีเน็บมีแนมกันบ้างอะไรต่างๆมีการประท้วงกันเนี่ยนะครับม
1: ัน
2: ก็เป็นฉากที่โอ้ผมก็เห็นมาหลาย10ปีแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นภาพเดิมๆทั้งหลายก็ต้องเรียนตามตรงกับคุณพิชาพว่ามันน่าเบื่อหน่ายมากแต่ก็เป็นปกติธรรมดาย
1: ัง
2: ดีนะครับยังไม่มีการชกต่อยกัน
1: จ
2: ะ
1: มี
2: บ
1: ้
2: าผมบางครั้งเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับไต้หวันเนี่ยโอ้กระทำโต๊ะยกโต๊ะเก้าอี้ฟาดหัวฟาดหลังกันเลยเนี่ยมันดูเดือดเลือดฟาดกันมากแต่ประเทศไทยก็ยังดีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าการซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยได้จะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันกำลังดีแล้วครับแต่อย่ามีการประท้วงอย่าใช้วาทกรรมกันอย่าเด็บอย่าแนมนะครับอย่าถอนคำพูดกันเยอะแยะมากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกตามตรงว่ามันเป็นภาพที่คนไทยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสนใจกันมากและคนไทยยุคใหม่เนี่ยเขาเฝ้าติดตามในเรื่องโซเชียลมีเดียรู้ว่าใครทำผิดใครทำไม่ผิดเนี่ยนะครับแล้วก็คะแนนเสียงของรัฐบาลในขณะนี้เนี่ยตกต่ำมากที่สุดเลยเนี่ยครับได้ต่ำกว่าคะแนนพรรคเพื่อไทยต่ำกว่าคะแนนพรรคส้มหรือพรรคประชาชนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าคะแนนเสถียรภาพรัฐบาลขนาดนี้เนี่ยก็อ่อนแอแล้วอ่อนแออย่างมากมายทีเดียวครับในขณะเดียวกันครับกรุงเทพมหานครได้รับเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยมากที่สุดก็ได้รับจากสำนักข่าวจากจีนหัวจากประเทศจีนจากประเทศอังกฤษจากแคนาดาจากตะวันออกกลางเนี่ยนะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู่น่าอาศัยมากที่สุดเลยซึ่งขณะนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีทั้งชาวอังกฤษชาวอเมริกันเนี่ยว่าปักหลักรกรากเนี่ยที่อำเภอเชียงใหม่ก็ดีที่ มุยก็ดีแล้วที่เกาะภูเก็ตเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งชาวอิสราเอลที่อำเภอปายที่เกาะสมุยแล้วก็ชาวรัสเซียที่พัทยาเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนญี่ปุ่นเนี่ยมาอยู่ที่ศรีราชาจำนวนมากทีเดียวบอกว
1: ่
2: าค่าครองชีพถูกใจอาหารไทยนะครับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเนี่ยร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ขอเอ่ยนามเนี่ยบอกว่าตื่นมาตอนตีหนึ่งตีสองนี่ก็ยังสามารถหาของกินได้ตลอดเวลาและชอบอาหารไทยมากและคนไทยก็มีจิตใจอบอ้อมมารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครับคุณเกียรติครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราน่าภูมิใจมากที่ชาวต่างชาติเนี่ยบอกว่าอยู่ประเทศเขาเนี่ยลำบากลำบนมากเวลาจ่ายค่าราคาน้ำมันก็ดีค่าเช่าอพาร์ตเมนต์หรือซื้อบ้านเนี่ยโอ้เดี๋ยวผสมภาษีเนี่ยหนักสาหัสสาการมากดังนั้นมาอยู่เมืองไทยน่าจะดีกว่าโดยเพราะยิ่งผู้สูงวัยแต่บางทีก็มีคนอายุ40กว่าทั้งครอบครัวเนี่ยยกกันมาอยู่เลยที่จังหวัดเชียงใหม
1: ่
2: แต่จังหวัดอุดรธานีที่ขอนแก่นจำนวนมากทีเดียวครับคุณเกียวครับ
1: ค่ะในอนาคตไม่แน่นะคะเราอาจจะเป็นฮับที่อยู่อาศัยของต่างชาติหลายๆชาตินะคะเพราะว่าบางชาติอย่างคนที่เขามีอายุอะค่ะหลังเกษียณเขาก็ไม่ชอบอากาศที่เย็นจัดที่มีหิมะนะคะคืออย่างเราเนี่ยแล้วบางชาติที่อย่างเป็นชาติตะวันออกกลางอะค่ะเขาก็ไม่ค่อยเจอฝนเวลาเขาเจอฝนบ้านเราเขาดูสนุกและมีความสุขนะคะดิฉันเคยเห็น
2: แน่นอนทั้งคนอินเดียก็ดีเนี่ยนะครับก็หรือว่าผมชอบไปเดินเล่นแถวมาบุญคลองบ้านในช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยนะครับก็นึกว่ามีชาวอินเดียก็ดีตะวันออกกลางเนี่ยคนอังกฤษคนอเมริกันเนี่ยนะครับคนจีนคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ส่งเสียงกันเที่ยวจ้าทีเดียวเนี่ยนะครับก็อย่างที่คุณเทียบได้ประเด็นไว้เบื้องต้นเนี่ยว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะเป็นฮับของผู้สูงวัยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกขณะนี้เนี่ยอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปีนี้น่าจะโตไม่เกิน 2.1%เศรษฐกิจโลกเนี่ย 3.3% ที่ผมพูดไปหลายครั้งหลายสัปดาห์แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยประเทศที่น่าอยู่มากค่าของชีพก็ถูกคนไทยก็จิตใจอบอ้อมมารีนะครับดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าสวนครัวรั้วกินได้เนี่ยชอบทานใบกะเพราก็ดีนะครับถั่วฝักยาวก็ดีเนี่ยก็สามารถที่ปลูกริมรั้วได้กันได้นะครับก็เลี้ยงปูเลี้ยงปลาก็ปลูกข้าวพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงตามในสมัยของรัชกาลที่9เนี่ยนะครับก็ถามว่าตรงเนี้ยชาวทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยซึ่งประทับใจในเรื่องวัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแล้วก็ทราบซึ่งในนั้นแต่งคนไทยครับคุณเกียรติครับ
1: ค่ะถูกต้องแล้วนะคะวันนี้มีหลายเรื่องหลายราวที่นำมาฝากกันเลยนะคะต้องขอขอบคุณทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยในวันนี้นะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ราชวังวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอกาสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awards สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่า90%เหลือเพียงเก็บรายละเอียดซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยติดตั้งประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรจนแล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิธียกฉัตรในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังเตรียมการแสดงมหรสพสมโภชรวม3วันประกอบด้วยการแสดงสำคัญในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพหน้าพระที่นั่งทรงธรรมเป็นการแสดงโขนหน้าไฟตอนศึกพรหมมาศและการแสดงเวทีใหญ่ฝั่งศาลฎีกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้แก่เวทีการแสดงละครและศิลปะไทยเวทีดนตรีสากลและเวทีดนตรีโขนและหนัง
3: การก่อสร้างพระเมรุมาตรและก็การก่อสร้างอาคารประกอบได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรทิมต่างๆก็ดำเนินการมาเป็นลำดับก็ยังยืนยันว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้งานกว่า90%น่าจะแล้วเสร็จแต่ยังคงเหลืองานเก็บรายละเอียดให้สวยงามแล้วก็สมพระเกียรติมากยิ่งขึ้นตัวพระเมรุมาตรกับอาคารประกอบนี้ยังจะต้องถูกประดับด้วยประติมากรรมซึ่งนี่เป็นการทำที่ช่างสิบหมู่ทำที่สถาบันเศรษฐกิจแล้วก็นำมาประกอบนี่คือส่วนที่อาจจะเลยไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผมพูดว่ามันคือการติดตั้ง
2: ด้านนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กล่าวว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้เขียนสีเทวดายืนประกอบพระเมรุมาตรจำนวน12องค์และเทวดานั่ง14องค์ซึ่งคืบหน้ากว่าระดับ80โดยเขียนลายเป็นใบหน้าผ้านุ่งพระภูษาจงกระเบนเครื่องทรงจากต้นแบบจิตรกรรมโบราณผ้าลายยางและแม่ลายโบราณอาทิกระจังพุ่มข้าวบินและเครื่องทรงดอกไม้พระราชทานเควียนสิริกิติ์อยู่ในขั้นตอนการเขียนลวดลายและเก็บรายละเอียดซึ่งการเขียนลายมีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีถาปนันดรศิลปินร่วมลงสีส่วนงานออกแบบลวดลายประดับผนังพระเมรุมาตรอยู่ในขั้นตอนการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสเท่าขนาดและสัดส่วนภายในพระเมรุมาตรออกแบบ เป็นลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมหงประกอบลายกลวยเชิงใช้สีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นหลักการดำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตจัดทำดอกไม้จันทร์3ล้านดอกสำหรับประชาชนถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เพื่อใช้น้อมถวายความอาลัยณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์จำนวน93ซุ้มทั่วกรุงเทพมหานครโดยมีการกระจายภารกิจการผลิตผ่าน3หน่วยงานหลักได้แก่สำนักงานเขต50เขตสำนักการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคมพร้อมรายงานผลความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์สำหรับรูปแบบดอกไม้จันทร์มาตรฐานที่กำหนดไว้มีทั้งหมด10รูปแบบได้แก่ดอกพุทธซ้อนดอกบัวสวรรค์ดอกกุหลาบดอกลีลาวดีดอกดารารัตดอกพุทธตาลดอกแก้วดอกโมกราชินีดอกเหลืองตรีดียาธรและดอกแคทธุริยาคุณสิริกิติ์ซึ่งได้จัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการประดิษฐ์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนและจิตอาสาเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิญปฏิบัติการกรองดอกไม้จันทร์ก่อนจากดวงใจจากปวงลูกไทยถวายแม่ของแผ่นดินในวันที่22ตุลาคมนี้ณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อฝึกอบรมครูขยายผลและจิตอาสาก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อในระดับชุมชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์1ล้านดอกเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะนี้คืบหน้าแล้วกว่า50%
5: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการและแนวทางการจัดนิทรรศการณบริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570โดยแบ่งรูปแบบของการจัดนิทรรศ

0: แสนดอกโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ตุลาคม2569จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกณห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์กรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆใน10อำเภอเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังจะดำเนินการจัดสร้างซุ้มตามรูปแบบที่กำหนดขณะที่ทั้ง10อำเภอได้เร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมความปลอดภัยความสะอาดยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจัดประชุมเพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานระยะยาวในสัปดาห์หน้าน
3: างทิวันรัตน์อังกีนันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าเตรียมเรียกประชุมเร่งด่วนในสัปดาห์หน้าเพื่อหามาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมโบราณสถานโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรีซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับจังหวัดเพชรบุรีวัดใหญ่สุวรรณารามและวัดสระบัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายถึงฐานรากโครงสร้างหลักแต่ยังต้องเฝ้าระวังความชื้นสะสมที่อาจกระทบต่อตัวอาคารผนังและจิตกรรมภายในโดยวัดใหญ่สุวรรณารามมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากพื้นที่อุโบสถอยู่ในระดับต่ำและระบายน้ำได้ไม่เพียงพอทั้งนี้เตรียมผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมศิลปากรศึกษาระบบบ่อดักน้ำและแนวทางระบายน้ำที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแผนแม่บทป้องกันภัยพิบัติระยะยาวสำหรับโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซากและรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: โรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้สิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสิทธิ์ที่ได้รับฟรีดอกเบี้ย1เดือนสำหรับการคิดดอกเบี้ยในรอบตั๋วถัดไปรับได้1คนต่อ1สิทธิ์ไม่จำกัดวงเงินซึ่งวิธีรับสิทธิ์ประชาชนสามารถเข้ามาทำธุรกรรมส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่กำหนดภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่9ถึง31ตุลาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 4,900 คนคิดเป็นวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า100ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ 1,110,000ล้านบาททั้งนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสำนักงานธนานุเคราะห์จำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังนายนิกรกล่าวว่าแม้จะเป็นมาตรการช่วยเหลือระยะหนึ่งแต่เงินที่ประหยัดได้จะช่วยให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายจำเป็นซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดซึ่งกระทรวงพม.พร้อมใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนน้ำหมักพอดอ6กว่า500,000ลิตร แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมแนะ

0: เกษตรกรฟื้นฟูดินหลังน้ำลดอย่างถูกวิธีและตรวจค่าดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนนายสุชนแก้วเกาะสะบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าในช่วงระยะเผชิญเหตุกรมพัฒนาที่ดินได้เร่งกระจายปัจจัยยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วประกอบด้วยถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดข้าวสาร 3,760 กิโลกรัมอาหารปรุงสุกกว่า 1,000 ชุดและน้ำดื่มอีก 10,000 ขวดนอกจากในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจนส่งกลิ่นเหม็นได้สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพพอดอ6ไปแล้วกว่า 500,000 ลิตรทั้งในรูปแบบพร้อมใช้และหัวเชื้อนำไปหมักเองเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้เตือนเกษตรกรว่าไม่ควรเข้าไปเหยียบย่ำในพื้นที่ขณะที่ดินยังเปียกแฉะเนื่องจากรากพืชยังคงอ่อนแอควรรอให้ดินแห้งและอยู่ตัวก่อนจากนั้นจึงเข้าสำรวจและทำการตัดแต่งกิ่งพืชยืนต้นเพื่อลดความเสียหายรวมทั้งปรับปรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมแนะนำให้ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์และค่าความเป็นกรดด่างของดินด้วยชุดตรวจซอยเทสคิดร่วมกับหมอดินอาสาในพื้นที่ก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเพื่อให้ใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืชและช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการขอรับผลิตภัณฑ์สารสั่งหมักพอดอหรือต้องการคำแนะนำในการฟื้นฟูดินสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลกเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยและ AI และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ
1: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและเครือข่ายเครื่องมือแพทย์ครั้งที่2และการประชุมทางวิชาการทวิภาคีญี่ปุ่นและไทยครั้งที่9ณโรงแรมชาเทรียมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์โดยนายชนันท์กล่าวปาฐกถาพิเศษเน้นย้ำว่าการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ต้องใช้นวัตกรรมขั้นแนวหน้าโดยบูรณาการความรู้ข้ามสาขาทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการแพทย์เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ตอบโจทย์ระบบสุขภาพของประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนักวิจัยโรงพยาบาลภาคอุตสาหกรรมชุมชนตลอดจนสตาร์ทอัพและเครือข่ายต่างชาติเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพหรือ wellness economy และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงอว.ยังได้ขับเคลื่อน3โครงการสำคัญได้แก่โครงการสยามซิลิก้าพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเซมิคอนดักเตอร์โครงการสยามเมดิก้าส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และเครื่องมือแพทย์โครงการสยามเทอร่าพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารโดยมุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบทางคลินิกและการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเร่งผลักดันผลงานวิจัยทางการแพทย์ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และบริการสังคมต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: ปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบาย3ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2: นายพุฒิพงษ์ไมยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์3ด้านได้แก่คนงานและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสร้างความโปร่งใสและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมุ่งให้กระทรวงพาณิชย์เป็นที่พึ่งของภาคธุรกิจเกษตรกรและประชาชนโดยด้านบุคลากรเน้นให้ข้าราชการทำงานเต็มศักยภาพและปราศจากระบบอุปถัมภ์และเส้นสายส่วนด้านภารกิจมุ่งสร้างความเป็นธรรมทางการค้าดูแลราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ขยายตลาดส่งออกเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงพัฒนาบริการดิจิทัลและปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยขณะที่ด้านองค์กรจะปรับขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัวนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาทักษะบุคลากรและปรับโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ พร้อมส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเน้นให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำงานเชิงรุกและบูรณาการความร่วมมือเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจประเทศบุริมปราศภาภาครายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออกประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้พลังงานสะอาด
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาเซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอ.ได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมมารายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
6: ไปเป็นข่าวต่างประเทศนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้เกี่ยวกับกรณีที่ทางการรัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจารกรรมโดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและในเวลานี้การคุ้มครองพลเมืองญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและรัฐบาลญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นความพยายามไปยังประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันจึงยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของรัสเซียอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นจะยืนยันจุดยืนของตนอย่างหนักแน่นสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบการยิงขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ที่ยิงจากเรือดำน้ำ2แบบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเกาหลีเหนือรวมถึงระบบป้องปรามนิวเคลียร์ทางทะเลซึ่งขีปนาวุธดังกล่าวตกลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือโดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านด้านโฆษกคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวว่ากองทัพเกาหลีใต้เฝ้าติดตามและตรวจสอบการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินว่าขีปนาวุธร่อนลูกหนึ่งถูกยิงจากระบบแท่นยิงแนวดิ่งและอีกลูกหนึ่งถูกยิงออกจากท่อตอร์ปิโดโดยคาดการว่าเกาหลีเหนืออาจยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำคิมกุนอกฮีโร่ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปี2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโรงเรียนทั่วติมอร์เลสเตเริ่มปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา3วันแล้วในวันนี้เพื่อปกป้องสุขภาพของนักเรียนครูและบุคลากรด้านการศึกษาหลังคุณภาพอากาศในติมอร์เลสเตย่ำแย่ลงจากหมอกควันไฟป่าที่ลอยข้ามพรมแดนจากอินโดนีเซียขณะเดียวกันรัฐบาลติมอร์เลสเตขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้อยู่แต่ภายในอาคารและขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเผาผลาญพื้นที่ป่าและพื้นที่เพาะปลูกบนเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวและเกาะปาปัวไปแล้วหลายแสนไร่ ขณะเดียวกันหมอกควันไฟป่ายังทำให้ระดับมลพิษทางอากาศพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: สโมสรวีวาเรนนางาซากิทีมดังจากศึกฟุตบอลเจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นประกาศเซ็นสัญญากับภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมคาชิมะกาคุเอ็นดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาลนี้โดยสัญญาจะมีผลในเดือนมกราคม2570เป็นต้นไปการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมทีมชาติไทยซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ผลปรากฏว่าทีมนักปั่นไทยทำสถิติในการแข่งขันได้ 14.183 วินาทีเป็นสถิติใหม่ของทีมชาติไทยติดอันดับ13และเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นพร้อมเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028เพิ่มขึ้นอีก 787.5 คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้สมาคมเตรียมวางแผนพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าคว้าเหรียญในการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชีย2027และกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียก่อนเดินหน้าล่าแต้มสู่โอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาพาราแบดมินตันล่าสุดณัฐพงษ์มีชัยนักแบดมินตันพาราทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกในประเภทชายเดี่ยวคลาส SH6 คนปัจจุบันเจ้าของแชมป์โลกชายคู่และรองแชมป์โลกชายเดี่ยวปี2026รวมถึง2เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียปี2025เปิดเผยถึงความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ว่าขณะนี้ร่างกายมีความพร้อมเต็มที่และเชื่อมั่นว่าจะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้โดยมีนักกีฬาจากจีนและอินเดียเป็น2ชาติคู่แข่งที่สำคัญสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีสโมสรจาก11ประเทศเข้าร่วมโดยพลเรือโทนฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมมุ่งพัฒนากีฬาเรือพายอย่างรอบด้านทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและมาตรฐานการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาเพิ่มศักยภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้ต่อไปสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะมีทั้งประเภท10ฝีพายและ20ฝีพายระยะทาง500เมตรแบ่งเป็นประเภททั่วไปประเภทหญิงและประเภทผสมรวม8รายการชิงเหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่

0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
1: เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
2: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรี

0: 31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จะเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: ที่ท่านฟังจบเลยนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:30 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการวิถีมุสลิมค่ะ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Bapak sekalian, selamat malam. Nah, kita sekarang ni pukul 8:48 minit mengikut jam yang ada di stesen sekarang ni. Alhamdulillah. Ala kulli hal, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita doa semoga Allah taala bagi kepada kita semuanya akan segala kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat. Sebagaimana kita berdoa kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yaitu kita berdoa semoga Allah taala bagi kepada kita hidup dunia ni segala kebaikan dan juga akhirat esok sana itu juga segala kebaikan yang Allah taala bagi kepada kita. Seterusnya Allah Ta'ala menyelamatkan kita, menjauhkan kita daripada azab api neraka yang Allah Ta'ala mengadakan api neraka saat ini sedia kepada orang yang derhaka kepada dia. Bapak sekalian, alhamdulillah kita saat ini bukan orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka api neraka saat ini bukan tempat duduk kita lah. Nah, oleh kerana api neraka saat ini Allah Ta'ala sedia bagi orang yang deraka kepada dia. Siapa yang deraka kepada Allah Ta'ala, matilah keadaan deraka, tidak bertaubat, maka disitulah tempat kediaman dia saat itu. Nah, ala kulli halnya, alhamdulillah, dengan sebab kita tak deraka kepada Allah Ta'ala, di antara salah satu cara-cara nak menunjuk kata kita saat itu bukan orang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita menjagakan solat 5 waktu. Kalau kita boleh jaga semaya 5 waktu sehari semalam, atau semaya dalam waktu dia pada awal-awal waktu, kalau kita orang muslimin semaya waktu di masjid saat itu, maka salah satu tanda-tanda kata kita ni orang tak derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda kata kita ni apa ni, orang panggil kata kita ni orang yang sore hamba Allah Taala yang taat setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita saat itu duduk dalam keadaan macam tu, tidak ada alasan bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak memasukkan orang seperti kita ni ke dalam neraka dia. Kerana kita bukan orang derhaka kepada dia, Bapak sekalian. Lalu tu kita nak rakyat katanya satu perkara yang Allah Ta'ala ambil berat di atas kita orang Muslim saat itu dalam ibadat yang Allah Ta'ala memfardukan ke atas kita, tak kira lah, kira kata ibadat puasa ke, ibadat haji ke, ibadat zakat ke, dan juga ibadat semaya ke, semua ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala memfardukan ke atas kita. Sebenarnya ibadat yang Allah Ta'ala memfardukan ke atas kita tak ada banyak kara lagi, Bapak sekalian.
Nah, pak lima perkara gapo? Satu, nah Allah Taala memfardukan setiap ke atas setiap mukallaf, satunya semaya lima waktu. Biasa semaya lima waktu. Dan yang keduanya yang Allah Subhanahu Taala fardu kata kitanya, puasa bulan Ramadan. Nah, puasa bulan Ramadan. Yang ketiganya keluar zakat. Keluar zakat bagi orang yang ada kemampuan, ada keluasa duit pitih. Nah, Allah Taala fardukan ke atas orang yang kuasa saat itu. Keluar zakat, kena keluar zakat. Dan yang keempatnya ialah mengerjakan ibadat haji di Baitullahil Haram bagi mereka yang kuasa juga. Nah, lalu tu empat perkara saat itu ya Allah Taala memfardukan atas kita, bukan banyak perkara, dok empat perkara je. Tapi dalam empat perkara saat itu yang panggil kata kepala sate bagi ibadat, empat perkara ibadat saat itu tak lain tak bukan ialah semaya lima waktu. Nah, semaya lima waktu ni orang panggil kata seumpama katanya cermin pengkerecuk ngau, cermin yang nak mencerminkan suasana seseorang hamba Allah Ta'ala saat itu. Nah, semaya ni ibarat kata satu gambar macam long yang kita nak menghukumkan kata seseorang tu saat itu orang baik ke tak baik, orang ta'at ke tak ta'at, orang derhaka ke tak derhaka. Nah, di antara cermin yang paling jelas bagi kita semuanya ialah semaya seseorang saat itu. Kalaulah dia boleh jaga semaya lima waktu, masuk waktu dia pergi semaya masjid, masuk waktu dia pergi semaya masjid, lepas semaya dah dia klik kerja cari makan, membinakan ekonomi keluarga dia, maka Nabi Raya kata kalaulah kamu nampak kata orang tu saat itu masuk waktu dia pergi masjid, sudah semaya dah, ya klik rumah dia, ya kerja cari makan, hendaklah menyaksikan hai karab rong kata dia tu orang beriman sebenarnya. Lalu tu di sini bapak sekalian, Ustaz nak royak katanya semaya saat itu selain pada cermin bagi kita nak menyuluhkan diri kita sendiri. Nah, kita suluh orang lah, kita suluh diri kita sendiri kata kita dengan semaya ni kita ambil berat setara mana. Apabila tak ada masuk waktu lagi tu, kita hati kita saat ni tu gerak dah diri kita kata sedia. Sedia tiam kuam prom untuk kita saat ni tu nak pergi buat ibadat semaya. Apa tak? Apabila muazzin ya azan masuk waktu dah ke, dah kita pun segera jalan lagi, naik motor lagi, naik kereta lagi, semaya di masjid. Sudah semaya dah ke, jalan klik, naik motor klik, naik kereta klik, kerja cari makan pula. Nah, maka di situ saat itu tak lain tak bukan orang panggil kata teracang. Gapo teracang? Nah, neraca. Tu. Nah, semaya ni ibarat kata neraca. Kelo, kita nak timbal kata kita ni orang ada harga ke dak, ko tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya modal manusia. Orang saat itu nak ada kunapap ke, ko tidak ada kunapap ke, ya tidak duk di rupa paruh yang comel cantik. Ya tidak duk di tamneng kerja, tamneng besar ke tamneng tak besar. Jawatan besar ke jawatan tak besar. Bukan ukuran kata orang itu saat itu, nah, dia ada harga di sisi Allah Ta'ala. Dan bukan pula harga orang saat itu duduk di atas kaya ke tak kaya. Nah, tetapi neraca yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ukur kata orang itu saat itu ada harga ke tak di sisi Allah Ta'ala bagi orang itu tu, tak lain tak bukan Allah Ta'ala ukur di semaya dia. Ya, Allah Ta'ala ambil semaya tu sebagai ukuran kata seseorang saat ni tu, nah, ada harga, ada kunapha orang yang digaranti oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, nan ke matatan
Oh, kita nak royak kata orang tu saat itu ada kunafah, tidak ada kunafah. Tengok semaya dia. Pas semaya pula saat itu, bukan sekadar lagi semaya bercukup waktu, atau sekadar lagi semaya bercukup rakaat saja dah. Kunafah orang pula dah. Kalau kita tengok cengluk, dah, kalau kita pergi suluh dengan teliti molek ke, orang saat ini tu ada kunafah, tidak ada kunafah. Tengok kunafah dia semaya saat ini tu. Nah, masya Allah, orang saudara yang duduk di Madinah sekarang ni juga sedang mengikut ruang kita dengan melalui Facebook Live Mang Rezeki. Nah, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ni kita duduk pukul kat pukul 9. Di sana pukul 4 petang. Nah, 9, 8, 7. Nah, pukul 5 petang. Nah, di Mekah, di Madinah pukul 5 petang. Kat pukul 5 petang. Nah, tu dia. Lalu tu kita nak tengok kata orang ni, seseorang saat ni tu dia ada kunafah atau tidak ada kunafah. Haa, pukul 4:57 yalah. Nah, kakak pukul 5 dah. Nah, lalu tu kita nak tengok kata, kita tak usah tengok orang dah. Kita tak usah tengok orang lain. Kita tengok kita sendiri. Kata kita ni adalah kita jadi orang kunafah atau tidak ada kunafah. Nah, di sisi Allah dah, di sisi Allah Ta'ala, bukan di sisi manusia. Manusia ya ukur sesama manusia, ya tengok di kaya kau tak kaya. Orang tu nak ada kunafah, tak ada kunafah, sesama manusia ya ukur tengok di kaya kau tak kaya. Salah satu ukur dia. Dan yang kedua pula, ya tengok orang tu kerja tamnen tinggi kau tamnen tak tinggi. Kalau orang tamnen tinggi, bagi pandangnya manusia tu orang melio. Ha, dak. Yang ketiganya, orang tu orang janguk ke tak janguk. Janguk ke tak janguk. Ini orang panggil kata neraca ukur yang manusia mari ukur sesama manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia tak ukur hamba dia dengan sebab kekayaan dunia dak. Bukan ukuran. Nah, bukan matrawat wa konti ram ruai mi thana peng konti mi kiat na ti Allah Ta'ala. Mai chai yang ngan. Allah Ta'ala mai dai wat trong ti na ta suai lo. Nah, muen ti rau chai peng matrawat wa kon nan cha mi kiat ru mai mi kiat tong peng konti suai, konti lo. Nan peng kan wat doi manut. Eh, Allah Ta'ala mai dai wat laksana nan. แล้วอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้วัดว่าคนนั้นจะมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติณที่พระองค์นั้นคือจะต้องมีตําแหน่งการงานที่ดีสูงส่งก็ไม่ได้วัดตรงนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามาตรฐานของมนุษย์ว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติหรือไม่มีเกียรติณที่อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยให้ดูที่อีมานของเขาให้ดูที่หัวใจของเขานะครับให้ดูที่หัวใจของเขาแล้วหัวใจที่นะที่มีคุณภาพหัวใจที่มีคุณค่าณที่อัลลอฮฺตะอาลาคือหัวใจที่หัวใจของเขานั่นนะมีแต่รอเพื่อทำอิบาดัตโดยเฉพาะการทำอิบาดัตละหมาดอย่างเช่นตอนนี้บนจอของสตาร์นะฮะนะพี่น้องเราเขียนว่ากำลังรอละหมาดมักริบนะเพราะว่าที่ซาอุดีตอนนี้นะครับก็เวลาเท่าไหร่นะ16นะเวลาเท่าไหร่นะ16:57 นะนี่ก็เป็นน่าจะ17:00 แล้วแหละนะกำลังจะรอละหมาดมักริบนี่ชี้ถึงว่าบุคคลที่หัวใจของเขาเนี่ยจดจ่อนะกับการทำละหมาดไม่ว่าเขาจะทำงานอะไรที่ไหนอย่างไรแต่หัวใจของเขานั้นไม่ลืมเพื่อที่จะทำละหมาดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาตรงนี้แหละเป็นตราช่างหรือไฮไลท์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะวัดว่าบุคคลนั้นนะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนะขั้นแรก
อัลเลาะห์ตะอาลาจะวัดที่หัวใจของพวกเราว่าหัวใจของเราเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับการทำอิบาดัตละหมาดหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีมนุษย์บางชุดนะบางคนเนี่ยนะทำงานทำงานทำงานจงลืมเวลาละหมาดเฉยเลยนะครับนั่นแสดงว่าในหัวคิดของเขาเนี่ยนะไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างเขากับอัลเลาะห์ตะอาลามานึกอีกทีนึงเอาเวลาล่วงไปแล้วเวลาล่วงไปแล้วเนี่ยมึงบอกว่าคุณภาพของเขานั้นไม่ได้รับมาตรฐานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขั้นแรกดูว่าหัวใจของเขาเนี่ยมีความเชื่อมกับการละหมาดมั้ยหากเขามีความเชื่อมโอเคเราพัฒนาไปอีกขั้นนึงการทำละหมาดของเขาเราต้องดูว่ามันจะมีนะพี่น้องเราบางคนนะหรือตัวเราเองเนาะทำละหมาดจริงอย่างเช่นละหมาดอิชาเมื่อสักครู่เนี่ยละหมาดจริงครบจริง4รอกอะฮ์แต่ณเวลาที่ทำละหมาดอยู่นั่นน่ะสติของเขาไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวครับพี่น้องสติของเขาเนี่ยนะลอยลิ้วไปตามสถานการณ์ต่างๆหรือณที่เขากำลังละหมาดอยู่เนี่ยความคิดของเขาเนี่ยไปจ่อไว้กับภารกิจหรืองานที่เขาทำวันนี้นะเขาทำวันนี้เขาทำงานอะไรบ้างในช่วงเวลาละหมาดนั่นแหละนะความคิดของเขาจะไปจดจ่อกับภารกิจที่เขาทำวันนี้หรือไม่ใช่กับภารกิจที่เขาทำวันนี้มันจะเป็นการคาดการภารกิจพรุ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการละหมาดของเขานั้นเขาละหมาดจริงแต่ระดับความเข้มข้นนะสมาธิในการละหมาดของเขานั้นไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้อยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลเช่นนี้นะครับนะคุณภาพของเขาณที่อัลลอฮฺตะอาลาก็ได้เพียงแค่นั้นไม่สามารถที่จะขึ้นขั้นนะไม่สามารถที่จะไต่เต้านะไปสู่ขั้นของบุคคลที่คูชูอาบุคคลที่ทำการละหมาดแบบคูชูเขาไม่ได้ทำอะไรแบบฮาลูอาแบบรีบเร่งนะมันจะมีนะบางครั้งบางคราวเนี่ยเราทำละหมาดแบบรีบทำเพื่อให้จบอันนี้พี่น้องไม่เอานะนะการละหมาดทำแบบรีบเร่งให้จบรอกอัตเนี่ยนะอัลลอฮฺตะอาลาไม่ประสงค์การละหมาดลักษณะนั้นเช่นเดียวกันบุคคลที่ทำอะไรทำละหมาดในลักษณะนี้นะผมเชื่อว่าเวลาเขาทำงานเนี่ยนะเขาก็จะทำงานแบบผ่านขอให้ผ่านไม่เน้นคุณภาพอันนี้ไม่เอานะพี่น้องต้องพยายาม ฝึกนิสัยนะฝึกนิสัยเวลาเราทำละหมาดเนี่ยทำละหมาดให้มันเนียดให้มันพิถีพิถันนะให้มันมีคุณภาพเวลาเราอาบน้ำละหมาดเราต้องรู้ว่าช่วงจังหวะที่เรากำลังอาบน้ำละหมาดเนี่ยใจของเราต้องนิ่งเรากำลังทำความสะอาดอวัยวะส่วนใดของการอาบน้ำละหมาดไม่ใช่ว่าอาบน้ำละหมาดพลางนะครับร้องเพลงร้องรำไปพลางหรืออาบน้ำละหมาดพลางคุยกับคนนู้นคนนี้พลางไอ้นี่แสดงว่าณตอนที่เขาอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะสติก็ไม่ค่อยอยู่แล้วนับภาษาอะไรนะเวลาที่เขาไปละหมาดยิ่งจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะดังนั้นพี่น้องนะครับการละหมาดเนี่ยถือว่าเป็นตราช่างนะของผู้ศรัทธานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำละหมาดเป็นมาตราวัดนะกิจกรรมหนึ่งที่ติดตัวมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์ที่มุกัลลัฟเนี่ยมนุษย์ที่มุกัลลัฟเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจะให้ละหมาดนั้นเป็นตราวัดที่ติดตัวเขาตลอดเพราะในแต่ละวันเนี่ยเขาต้องละหมาดอย่างน้อยฟัรดู5เวลาแล้วคุณภาพการละหมาดของเขาเนี่ยมีความพิถีพิถันขนาดไหนยะจูมะกะดอสมาเยเดียวซะนิงบุกะสมาเยลปะละปะเราจะพบว่าบางคนเนี่ยนะเวลารุกุอก็ไม่น่ารักเลยนะรุกุอศีรษะเนี่ยก้มเกินไปพื้นแผ่นหลังเนี่ยนะไม่ตั้งฉากกับระดับศีรษะ
หรือระดับศีรษะไม่ตั้งหลังฉากกับแผ่นหลังอันนี้ก็มันไม่สวยนะมันต้องพิถีพิถันนะจะต้องมีช่วงจังหวะพักหรือที่เรียกว่าต้องมีตมะนีนะแล้วตมะนีนะเนี่ยพี่น้องนะมันเป็นรูกลหนึ่งของการละหมาดของรูกลละหมาดเวลาพี่น้องแอะติดาลก็เช่นกันซามิอัลลอฮุลิมันฮามิดะต้องเว้นจังหวะนิดหนึ่งต้องนิ่งก่อนนิดหนึ่งก่อนที่พี่น้องจะลงตัวไปรุกไปสูญูดอะไรประมาณนี้นะพี่น้องจำไว้เลยว่าการละหมาดเนี่ยเป็นมาตราวัดคุณภาพของมนุษย์ตลอดเวลาคนที่ละหมาดไม่คุชูละหมาดไม่ประณีตการงานของเขาอื่นๆก็เช่นกันไม่ค่อยประณีตอย่างนั้นแหละนะดังนั้นเราจะเห็นว่าระดับของมุมินนะระดับของผู้ศรัทธาน่ะมันก็มีหลายระดับระดับอีหม่านของเราเนี่ยมันก็มีหลายระดับพี่น้องลองสังเกตตัวเองใช่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราภักดีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเรารู้สึกว่าจิตใจสงบมากเราทำแบบนิ่มมากเราทำแบบเต็มใจมากๆนั่นแสดงว่าอีหม่านของเราเนี่ยมันพีคขึ้นมามันขึ้นฟีดขึ้นมาอีหม่านที่แข็งแรงแต่พี่น้องจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยนะตัวเราเองเนี่ยนะละหมาดแบบขอให้เสร็จยะนะเวลาอ่านฟาติฮะก็แค่ลมหายใจเดียวปุ๊บอามีนอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลารุกุอ์สุญูดอะไรไม่มีจังหวะตมะนีนะเลยอะไรประมาณนี้นะครับนะดังนั้นการละหมาดเนี่ยมันเปรียบเสมือนอุณหภูมิที่อยู่ในหัวใจเราในตัวเราถ้าอุณหภูมิอีหม่านเราสูงการทำอิบาดัตของเราก็จะมีความประณีตนะจิตใจของเราก็จะมีความสงบแต่หากว่าวันไหนเวลาใดอุณหภูมิเราตกลงมาต่ำลงมานั่นแสดงว่านะมันแสดงว่าอีหม่านของเราอ่อนแอนะพี่น้องจงใช้ละหมาดเป็นเสมือนตัวปรอดในการวัดไข้นะถ้าพี่น้องเป็นไข้ไปที่หาหมอไปโรงพยาบาลนี่นะหมอหรือพยาบาลอะไรเนี่ยก็จะมาใช้ปรอดวัดไข้ของพี่น้องใช่ไหมครับดังนั้นเช่นเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องวัดไข้ของเราวัดอีหม่านของเราโดยการใช้ละหมาดเป็นปรอดถ้าหากว่า

พี่น้องอ่านแบบขอให้ผ่านผ่านเนี่ยนั่นแสดงว่าพี่น้องกำลังเป็นไข้อีหม่านของพี่น้องอ่อนแอมากมากพี่น้องลองดูสิครับว่า อย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าอิบาดัตของเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดก็ดีนะฮัจญ์ก็ดีซะกาตก็ดีละหมาดก็ดีนะครับในวันอาคิเราะห์ข้างหน้าเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ตัวละหมาดเนี่ยนะเป็นตัวแรกในการคิดคำนวณบัญชีนะบ่าวของพระองค์คนใดคนหนึ่งนะอัลลอฮฺตะอาลาใช้อิบาดัตละหมาดเป็นตัววัดนำมาคำนวณอิบาดัตความดีจากการละหมาดเป็นตัวแรกอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้ใช้การถือศีลอดของเรามาเป็นตัววัดเป็นเกณฑ์แรกไม่ใช่อัลลอฮฺตะอาลาใช้ละหมาดเป็นเกณฑ์แรกเป็นข้อสอบข้อแรกในการที่จะตรวจว่าการทำอิบาดัตของเราเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านเราสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านก็ให้ตรวจเช็คคุณภาพของการละหมาดดังที่ปรากฏในซอฮีห์ถึงวจนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะได้กล่าวต่อประเด็นนี้ว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะได้กล่าวไว้ว่าอัวลุมายุฮาซะบุบิฮิลอับดุยอมัลกิยามะติอัศศอลาตุประเด็นแรกกิจแรกงานแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำมาคิดคำนวณนะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอิบาดัตของบ่าวผู้หนึ่งในวันกิยามะห์นั้นคือละหมาดอัลลอฮฺตะอาลาใช้ละหมาดนะครับในการคำนวณว่าอิบาดัตของบ่าวผู้นั้นผู้นี้เนี่ยมีความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ชัดเจนมากๆเลยนะครับนะท่านนบีบอกว่าอัวลุมายุฮาซะบุบิฮิลอับดุยอมัลกิยามะติอัศศอลาตุนะประเด็นแรกที่อัลลอฮฺตะอาลานะมาคิดคำนวณต่ออิบาดัตของบ่าวนะนั่นก็คือการในวันกิยามะห์คืนละหมาดแต่ท่านนบีบอกเองว่าฟะอินซอลาฮัตซอลาฮะลาฮูซาอิรุอามะลีหากว่าการละหมาดนั้นนะมีความสมบูรณ์นั่นแสดงว่าอิบาดัตอื่นๆก็สมบูรณ์ตามไปด้วยฟะอินซอลาฮัตหากเช่นนั้นแล้วการละหมาดนั้นสมบูรณ์นะครับอิบาดัตอื่นๆก็สมบูรณ์ตามไปด้วยนี่คือคำยืนยันจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบุคคลคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นั้นต่อเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้คิดคำนวณผลบุญการละหมาดของเขาความสมบูรณ์ของอิบาดัตละหมาดของเขาเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาได้คิดคำนวณเป็นที่เรียบร้อยว่าคะแนนการละหมาดเนี่ยผ่านนะครับแล้วก็วิชาอื่นๆก็จะพลอยผ่านไปด้วยแต่ว่าอินฟาซิดัตหากเมื่อไรก็ตามที่การละหมาดนั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์การละหมาดนั้นนะพิการการละหมาดนั้นผลการละหมาดนั้นสอบไม่ผ่านนะครับฟาซิดาซาอิรออามาแล้วทุกการงานของเขาก็สูญเสียไปด้วยนะพี่น้องแล้วก็อยากจะฝากในคืนนี้นะครับว่าสำหรับพี่น้องที่กำลังฟังอยู่แม้ว่าจะผ่านทางไลฟ์สดหรือผ่านช่องวิทยุที่ฟังอยู่ตามบ้านนะครับว่าให้เราตระหนักถึงการละหมาดของเราวิกิตามิบุกะตีตันเตฮัสมาเยกิโตยังไงล่ะครับ

Ya awak boleh lepah-lepah gitu, jangan sama sekali. โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่อายุ30ขึ้นไปแล้วเราจะละหมาดแบบวัยรุ่นอายุ13 14ไม่ได้นะจิตโตมติโกปะปุโรลิโมปุโรเนปุโรดอนี่วาสมาเยสพงวัยรุ่นวัยรุ่นตะบุเลยนะวัยรุ่นสมาเลสมาเยรกะดะจะปะวิสุดอยะจิตโตกะทัวดอนี่ดลกะปรางากิตุลากิตุโกนะบาจอเอกิตโตตอญาตอลากิตุโกตะเดียkerana Nabi SAW sebut dengan jelas bahawa Allah kata amalan yang Allah Ta'ala ambil kira mengira di akhirat esok ialah semaya. Kalau Allah Ta'ala kira semaya kita dah jaya, maka segala-gala amalan kita dah jaya juga. Tapi kalau tak berjaya ke, nyanyulah. Lalu tu raka yang cefak wa kun sunyai ni มักให้ความสำคัญกับการละหมาดมากกว่าให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะถามว่าตัวเราเนี่ยนะเราให้การละหมาดเนี่ยให้ความสำคัญกับการละหมาดมากกว่าให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นนั้นแสดงว่าเรากำลังเดินทางบนแนวทางที่ถูกต้องตามหลักการที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ชี้ให้เห็นว่าเราเป็นบุคคลที่มีปัญญาเราเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์karena orang yang ada fikiran yang waras tentu sama sekali dia kena mementingkan semaya dia lebih penting daripada kerja yang lain. Tapi kalau lah kita ni duk beri kepentingan kepada kerja lain lebih daripada semaya kita ke, tu nak kaya kata kita tak sempurna. Kerja cari makan tu kita kerja, bukan kita malah kerja cari makan. Tapi nah, waktu semaya kita kena mari semaya. Sudah semaya dah, kita sipai-sipai kain baju kita di kerja cari makan pula. Nampak tak? Sebabnya orang yang kerja mendahului semaya itu tanda kata orang itu tu ya ada fikiran yang sempurna. Nah, cuba kelih kalau diri kita semak, kita malas semaya ataupun tak semaya, tu nak kaya kata akal fikiran dia tak waras. Pembuk konti seti setang ไม่ค่อย สมบูรณ์ นะ ก็ ดู ว่า เขา นั้น ละเว้น การ ละหมาด ไม่ ตระหนัก ถึง การ ละหมาด นะ ครับ เพราะว่า การ ละหมาด เนี่ย พี่ น้อง นะ ฮะ ก็ ถือ ว่า เป็น ตัว ชี้ วัด 1ในการที่เราจะวัดคุณภาพของมนุษย์พระสัจธรรมตอนต้นของรายการเนี่ยผมพูดไปแล้วในตอนต้นของรายการว่าละหมาดเนี่ยนะเป็นตัวมาตราวัดว่ามนุษย์คนหนึ่งนั้นจะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพให้วัดที่การละหมาดดังนั้นเราก็ต้องย้อนมาดูตัวเราว่าเราเนี่ยนะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพหรือเปล่าเราก็ไม่ต้องไปหาเครื่องมืออื่นมาวัดตัวเราว่าเราเป็นบุคคลที่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพแต่ให้เราใช้ละหมาดเป็นเกณฑ์เป็นสายวัดเป็นไม้บรรทัดมาวัดตัวเราว่าเราเป็นคนมีคุณภาพหรือเปล่านะให้ดูว่าเราละหมาดครบ5เวลาไหมแล้วก็แต่ละเวลาที่เราละหมาดนั้นน่ะมีคุชูอาไหมมีความคุชูไหมมีสมาธิไหมแล้วก็การอ่านของเราเนี่ยถูกต้องไหมต้องดูตรงนั้นนะครับนะพี่น้องจำไว้เลยว่าการละหมาดของพี่น้องคือตราช่างหรือสายวัดว่าพี่น้องมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนะที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละเพราะว่าการละหมาดนะครับนะศาสนาเนี่ยใช้เป็นมาตราวัดถึงความเข้มข้นความสมบูรณ์อีหม่านของคนคนหนึ่งนะครับนะว่ามนุษย์นั้นแต่ละคนเนี่ยมีตำแหน่งนะที่อัลลอฮฺตะอาลาหรือตำแหน่ง
ณศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับให้ดูที่คุณภาพของการละหมาดนะครับขอทบทวนใหม่ว่าศาสนาไม่ได้ดูคุณภาพของคนคนหนึ่งที่หน้าตาว่าหล่อสวยขาวดำหรืออะไรยังไงไม่ได้ดูตรงนั้นศาสนาไม่ได้ดูว่าคนที่หล่อเนี่ยมีคุณภาพไม่ใช่ศาสนาไม่ได้ดูว่าผู้หญิงที่หน้าตาสวยเนี่ยมีคุณภาพมากกว่าผู้หญิงที่หน้าตาไม่สวยไม่ใช่ตรงนั้นศาสนาไม่ได้ดูที่ผิวนะผิวขาวหรือไม่ขาวไม่ได้ดูว่าคนที่ผิวขาวเนี่ยมีเกียรติมากกว่าคนผิวดำไม่ใช่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ดูที่ตำแหน่งหน้าที่การงานว่าบุคคลที่มีหน้าที่ตำแหน่งการงานที่สูงนั้นจะมีเกียรติมากกว่านะผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ใช่นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ดูว่าคนที่จะมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติอยู่ที่การครอบครองทรัพย์สินมีมากน้อยหรือยังไงคนที่รวยจะมีตำแหน่งณที่อัลเลาะห์ตะอาลาสูงกว่าคนที่ไม่มีทรัพย์สินอันนั้นก็ไม่ใช่นะเพราะว่าครั้งหนึ่งนบีพูดบนมิมบัรว่าอัตตักวาฮาฮุนะค่าของคนเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ดูที่สีผิวไม่ได้ดูที่หน้าตาไม่ได้ดูที่การงานแต่นบีดูอัลเลาะห์ตะอาลาดูที่หัวใจของเขาว่าเป็นบุคคลที่มีหัวใจบริสุทธิ์สามารถรักษาการละหมาดได้หรือไม่นะครับพี่น้องนะก็จุดนี้เองนะฮะเป็นบ่อเกิดที่เราเรียกว่ามาตราวัดที่เราเรียกว่าอัลอิห์ซานที่ครั้งหนึ่งมาลาอิกะฮ์ได้ถามนบีว่ามัลอิห์ซานอัลอิห์ซานคืออะไรนบีก็ตอบว่าอันตะอ์บุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะนะเปรียบเสมือนว่าณเวลาที่เจ้าทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเสมือนเหมือนว่าเจ้านั้นกําลังเห็นอัลเลาะห์ตะอาลาซึ่งในความเป็นจริงนะเราไม่สามารถคุณไม่สามารถที่จะมองเห็นอัลเลาะห์ตะอาลาได้นะแต่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั่นแหละที่กําลังดูเราอยู่นะครับนะดังนั้นพี่น้องนะสรุปว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าคุณภาพของเราณที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอยู่ในระดับใดให้เราดูการละหมาดของเราเป็นมาตราวัดถ้าพี่น้องสามารถที่จะวัดการละหมาดของพี่น้องได้ว่าอยู่ในระดับไหนแสดงว่าระดับนั้นแหละนะเราอยู่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องนะก็ค่ำคืนนี้น่าจะเพียงพอแก่เวลานะครับขอฝากนะครับพี่น้องทุกท่านแล้วก็ฝากให้แก่ตัวเราตัวผมเองด้วยว่าจงให้ความสำคัญกับการละหมาดโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นนะครับกลุ่มวัยรุ่นของเราเท่าที่สังเกตมาเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกับการละหมาดน้อยมากนะวัยรุ่นที่ไปละหมาดที่มัสยิดนะครับนะก็ไม่ทราบว่าไปละหมาดที่ไหนก็ฝากวัยรุ่นทุกท่านนะครับที่ฟังเสียงนี้แล้วนะเราต้องสำนึกตลอดว่าเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ตะอาลาที่มีภาระหน้าที่จะต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาดังที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิอะบุดุนซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าพระองค์ไม่ได้สร้างมนุษย์และญินเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาและอิบาดะห์ที่สำคัญที่สุดนะที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นก็คือการละหมาดนะครับก็ฝากพวกเราสะกิดซึ่งกันและกันให้ข้อเตือนซึ่งกันและกันให้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาเราก็จะเป็นบ่าวของพระองค์ที่มีคุณภาพณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ใช่คุณภาพณที่มนุษย์นะครับก็แน่นอนพี่น้องถ้าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพณที่อัลเลาะห์ตะอาลาณที่มนุษย์ก็จะมีคุณภาพตามไปด้วยนะครับพี่น้องแต่ไม่เสมอว่าบุคคลที่มนุษย์มนาให้เกียรติแล้วคนนั้นจะได้รับเกียรติจากอัลเลาะห์ตะอาลาไม่เสมอไปนะครับแต่บุคคลที่ได้รับเกียรติจากอัลเลาะห์ตะอาลาเขาย่อมจะได้รับเกียรติณที่มนุษย์ด้วยนะครับนะนะซะอะลุกัลลอฮุสสลามะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์

0: آخرة هم الأخسر
1: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 21:31 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการหากคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับไปติดตามในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่รองนายกยศชนันเนี่ยนะครับผลักดันระบบเตือนน้ำถึงระดับครัวเรือนนะครับเพื่อเป็นการชี้เป้าของบ้านผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกับดึง AI นะครับมาปรับการเรียนตามความถนัดในการเปิดเครดิตแบงค์เทียบประสบการณ์เป็นหน่วยกิจลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสให้กับเด็กแล้วก็คนทำงานได้เรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับทางด้านของนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับถึงแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาที่กระทบชีวิตประชาชนตั้งแต่ภัยน้ำท่วมการศึกษาไปจนถึงการสร้างงานในอนาคตของประเทศนะครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าสำหรับสถานการณ์น้ำภาคเหนือนะครับได้มีการเตรียมระบบบัญชาการร่วมกับปภ.ผู้ว่าราชการจังหวัดกรมชลประทานนะครับสสน.กรมอุตุนิยมวิทยาจิสด้าแล้วก็มหาวิทยาลัยมาประมาณ2เดือนพร้อมวอร์รูมในการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยใช้ข้อมูลจากหลายหน่วยงานประกอบกันและหากการประเมินแตกต่างกันเนี่ยก็จะยึดกรณีที่เลวร้ายที่สุดเป็นฐานในการเตรียมรับมือนะครับซึ่งจากบทเรียนจากพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยก็พบว่าฝนบนพื้นที่สูงเนี่ยอาจไหลลงสู่ชุมชนเนี่ยเร็วกว่าการตรวจวัดจากแม่น้ำจึงเร่งติดตั้งโทรมาสแล้วก็เซ็นเซอร์วัดปริมาณฝนบนพื้นที่สูงนะครับเพิ่มระบบแจ้งเตือนชุมชนเมื่อฝนเกินเกณฑ์นะครับพร้อมกับอบรมประชาชนแล้วก็ผู้นำชุมชนให้เข้าถึงข้อมูลอ่านสถานการณ์แล้วก็รู้แผนอพยพด้วยตนเองรวมทั้งเตรียมศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการไว้ตลอดเวลานะครับซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีก็ยังได้บอกด้วยนะครับว่าเป้าหมายต่อไปก็คือการพัฒนาการเตือนภัยจากระดับตำบลเนี่ยให้ละเอียดถึงระดับชุมชนและครัวเรือนโดยใช้ดิจิทัลทวินนะครับจำลองภูมิประเทศระดับสูงต่ำเส้นทางน้ำแล้วก็จุดที่ควรขุดลอกนะครับพร้อมกับมาร์กตำแหน่งผู้ป่วยติดเตียงในระบบ thaiwater.net เพื่อให้รู้ว่าบ้านใดเสี่ยงต้องอพยพเมื่อใดและใครเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะครับนำผู้ป่วยเนี่ยออกจากพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องการศึกษาครับรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เสนอแนวคิด precision education นะครับหรือว่าการจัดการศึกษาที่เหมาะกับความถนัดของเด็กแต่ละคนนะครับโดยมองว่าเด็กเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนกันทั้งหมดแล้วก็ไม่ควรใช้เกรดเพียงอย่างเดียวตัดสินว่าใครเก่งหรือไม่เก่งเพราะว่าความสามารถด้านศิลปะช่างเกษตรหรือว่าสาขาอื่นเนี่ยสามารถพัฒนามาเป็นอาชีพได้นะครับซึ่ง AI เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยให้เด็กเนี่ยเรียนรู้เนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของตนเองขณะที่ครูก็เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้แนะนำหรือว่า facilitator นะครับช่วยค้นหาความสามารถเฉพาะตัวของเด็กซึ่งทำได้ง่ายขึ้นนะครับในยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยสามารถปรับเนื้อหาและก็วิธีเรียนให้เหมาะกับแต่ละบุคคลนอกจากนี้นะครับยังเห็นว่าเส้นทางการศึกษาเนี่ยไม่ควรถูกบังคับให้ทุกคนเนี่ยต้องเดินเหมือนกันเด็กบางคนอาจต้องช่วยครอบครัวแล้วก็เลือกเรียนสายอาชีพสามารถเรียนไปทำงานไปนะครับมีรายได้ตั้งแต่ยังเรียนแล้วก็เมื่อพร้อมเนี่ยก็ควรมีเส้นทางต่อมหาวิทยาลัยได้นะครับโดยมีเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีไม่ต่างจากสายสามัญ นะครับส่วนระบบ TCAS นะครับก็อยู่ระหว่างพยายามปรับให้เกิดความเท่าเทียมมากขึ้นโดยลดน้ำหนักการสัมภาษณ์ลงเหลือประมาณ 30% ในบางแห่งนะครับแล้วก็พัฒนาการใช้พอร์ตโฟลิโอให้เป็นมาตรฐานเดียวกันลดความได้เปรียบของผู้สมัครที่มีต้นทุนมากกว่าในการจัดทำแฟ้มผลงานอีกแนวทางที่ใกล้ตัวคนในวัยทำงานก็คือระบบเครดิตแบงค์นะครับจะเปิดโอกาสให้นำประสบการณ์และก็ทักษะจากการทำงานมาเทียบเป็นคุณวุฒิหรือหน่วยกิจสะสมต่อยอดเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้คนที่เคยไม่มีโอกาสเรียนในอดีตเนี่ยจึงสามารถที่จะกลับมาเรียนใหม่นะครับโดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นทุกอย่างจากศูนย์นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศไทยนะครับตอนนี้เนี่ยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยในตลาดแรงงานเนี่ยจำเป็นต้องเพิ่มผลิตภาพแรงงานพร้อมกับเปิดโอกาสให้คนพิการแล้วก็กลุ่มที่ยังทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพเนี่ยเข้าสู่ตลาดงานมากขึ้นผ่านการปรับกฎระเบียบ พิ่มทักษะและก็การใช้ assistive technology นะครับช่วยให้สามารถทำงานได้ตามความสามารถทั้งนี้เนี่ยภาพใหญ่ของการพัฒนาคนก็จะขับเคลื่อนผ่านแนวคิด Thailand Nation of Mastery นะครับเชื่อมความเชี่ยวชาญของแต่ละคนให้กลายเป็นความสามารถระดับประเทศตั้งแต่เกษตรกรวิสาหกิจชุมชน SME ไปจนถึงโรงงานและธุรกิจนวัตกรรมโดยใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นนอกจากนี้แล้วประเทศไทยนะครับยังต้องใช้จุดแข็งด้านการแพทย์แล้วก็สุขภาพต่อยอดเป็น clinical trial hub นะครับดึงการทดลองยาและก็เครื่องมือแพทย์มาตรฐานสากลเข้าประเทศเชื่อมบริษัทไทยสมุนไพรอาหารและก็เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อสร้างทั้งองค์ความรู้การลงทุนและก็โอกาสเข้าถึงนวัตกรรมสุขภาพใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาในส่วนของประชาชนนะครับในประเทศไทยของเราเองนะครับทั้งเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของการเปิดโอกาสนะครับให้ผู้ที่ด้อยโอกาสเนี่ยนะครับได้มีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้นด้วยนะคุณผู้ฟังไปติดตามกันต่อนะครับในเรื่องราวของรถไฟฟ้านะครับของการลดค่าครองชีพของคนกรุงเทพกันบ้างนะครับในช่วงต้นปีหน้าคุณผู้ฟังฮะตั้งแต่รถไฟฟ้าเนี่ยแรกเข้า17บาทลดสูงสุด45บาทต่อเที่ยวนะครับแล้วก็จะผลักดันเรื่องของการเปลี่ยนสายไม่เสียซ้ำนะครับนะอย่างเช่นเปลี่ยนสายสีแดงนะครับไปสายสีชมพูอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังนะไปดูกันในเรื่องราวนี้ครับทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็เปิดเผยนะครับในรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมการเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลซึ่งก็ตั้งเป้าว่าเริ่มใช้ได้นะครับ1มกราคม2570ก็คือปีใหม่ปีหน้าเลยคุณผู้ฟังเพื่อทำให้การเดินทางนะครับเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นแล้วก็ลดภาระค่าเดินทางของประชาชนโดยหัวใจสำคัญของระบบใหม่ก็คือค่าแรกเข้าเนี่ย17บาทแล้วก็ค่าโดยสารสูงสุดเนี่ยไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางนะครับก็คือ1เที่ยวการเดินทางนั่นเองคุณผู้ฟังแม้ผู้โดยสารนะครับจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าเนี่ยหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำนะครับโดยจะให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางนะครับซึ่งระบบตัวร่วมเนี่ยก็ยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่าน EMV นะครับหรือว่าบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถใช้บัตรที่รองรับระบบดังกล่าวเนี่ยแตะเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทันทีขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยก็จะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านนะครับแล้วก็การคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการแต่ละรายด้วยนะครับโดยจุดที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้ก็คือสายสีเขียวครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยใช้บัตร Rabbit นะครับกระทรวงคมนาคมก็อยู่ระหว่างหารือนะครับว่าจะเชื่อมเข้าสู่ระบบ EMV ให้ทันวันที่1มกราคม2570ได้อย่างไรเพราะสายสีเขียวเนี่ยถือเป็นแกนหลักที่เชื่อมนะครับกับรถไฟฟ้าสายสำคัญอื่นนะครับทั้งสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็เส้นทางที่จะเปิดเพิ่มเติมในอนาคตด้วยนะครับสำหรับค่าเดินทางครับเป็นหนึ่งในรายจ่ายก้อนใหญ่ของคนกรุงเทพหลายคนเนี่ยต้องเสียวันละ60บาท80บาทหรือมากกว่า100บาทนะครับการกำหนดเพดานสูงสุด45บาทต่อขาเนี่ยจึงถูกวางเป็นเครื่องมือในการช่วยลดรายจ่ายโดยตรงนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยมีเงินเหลือในกระเป๋าเนี่ยมากขึ้นซึ่งกระทรวงคมนาคมนะครับยังคาดนะครับว่าเมื่อค่าโดยสารถูกลงแล้วก็เปลี่ยนสายสะดวกขึ้นจะจูงใจให้ประชาชนเนี่ยหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นช่วยลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนนลดความแออัดในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามไปด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังบอกนะครับว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรถเมย์ขอสมกนะครับโดยในปีหน้า2570เนี่ยจะรับรถเมย์ EV จำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมและรับอีก800คันในช่วงปลายเดือนธันวาคมรวมทั้งปีเนี่ย 2,320 คันนะครับพร้อมตั้งเป้าให้รถขอสมกเนี่ยเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดภายในสิ้นปี2570นี้นะครับทั้งนี้รถเมย์ EV ชุดใหม่เนี่ยนะครับจะติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดมีพื้นที่สำหรับผู้ใช้วีลแชร์แล้วก็ทางลาดให้สามารถขึ้นรถได้สะดวกขณะที่ผู้สูงอายุนะครับได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% นักเรียนและนักศึกษานะครับลด 50% ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีไม่เสียค่าโดยสารนะครับนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเองเนี่ยยังมีการเตรียมปรับเส้นทางรถเมล์ใหม่เพื่อให้สอดรับกับเมืองและก็ชุมชนที่เปลี่ยนไปนะครับจากเดิมที่หลายสายเนี่ยวิ่งตามโครงข่ายเก่าก็จะปรับให้รถเมล์เนี่ยทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์นะครับรับผู้โดยสารจากชุมชนและถนนสายหลักเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าพร้อมกำหนดความถี่นะครับว่าแต่ละเส้นทางเนี่ยควรที่จะมีรถเนี่ยเข้ามาในช่วงเวลากี่นาทีโดยเป้าหมายของกระทรวงคมนาคมเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่รถเมล์แล้วก็รถไฟฟ้านะครับแต่ต้องการเชื่อมการเดินทาง แบบน้ำล้อแล้วก็รางเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันโดยสมาร์ทเพียร์นะครับตั้งเป้าพัฒนาให้แล้วเสร็จนะครับ16จาก29ท่าเรือภายในไตรมาสที่4ของปี2570และท่าใดเนี่ยพร้อมก่อนก็สามารถเชื่อมเข้าระบบตัวร่วมได้ทันทีนะครับนอกจากนี้เรือของคลองแสนแสบเนี่ยจะถูกนำเข้าสู่ระบบเช่นกันนะครับเพื่อให้ประชาชนเดินทางจากเรือต่อรถเมล์หรือต่อรถไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นนะครับลดความยุ่งยากจากการที่ต้องใช้บัตรหรือว่าระบบจ่ายเงินหลายแบบและทำให้ภาพการเดินทางไร้รอยต่อนะครับเริ่มจับต้องได้มากขึ้นในปี2570นี้นั่นเองนะครับในด้านความปลอดภัยครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็มีแผนทยอยในการที่จะแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟกับถนนในกรุงเทพชั้นในนะครับโดยใช้วิธียกระดับทางรถไฟแล้วก็ให้รถยนต์กับรถเมล์เนี่ยวิ่งลอดด้านล่างนะครับเพื่อตัดความเสี่ยงจากจุดตัดระดับเดียวนะครับตั้งเป้าที่จะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน6ปีนะครับแต่สูงสุดไม่เกิน10ปีสำหรับการขนส่งสินค้ากระทรวงคมนาคมวางระบบรางเป็นแกนหลักในอนาคตนะครับส่วนรถบรรทุกเนี่ยจะทำหน้าที่ฟีดเดอร์นะครับระยะไม่เกิน150กิโลเมตรจากโรงงานหรือว่านิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่สถานีรถไฟเพื่อเชื่อมเส้นทางทางเหนืออีสานภาคกลางและภาคใต้นะครับไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ลดต้นทุนโลจิสติกแล้วก็ลดจำนวนรถบรรทุกบนถนนสายหลักนะครับภาพใหญ่ของการพัฒนาระบบคมนาคมเนี่ยไม่ได้มองเฉพาะการสร้างรถไฟฟ้าหรือว่าซื้อรถใหม่นะครับแต่ต้องทำให้ประชาชนสามารถเดินทางนะครับจากบ้านเข้ารถเมล์ต่อรถไฟฟ้าหรือเรือเนี่ยได้สะดวกในระบบเดียวกันพร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายเวลาเดินทางแล้วก็มลพิษจากภาคขนส่งในระยะยาวอีกด้วยนะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของนักกีฬาไทยนะครับกลับมาจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์แล้วนะคุณผู้ฟังนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้มีการต้อนรับแล้วก็มอบรางวัลนะครับนะเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลมาด้วยนะครับโดยทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแล้วก็แสดงความยินดีแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับในช่วงระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงเนี่ยเข้าร่วมนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็บอกว่าในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตลอดจนคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยก็ขอขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวงการกีฬาไทยพร้อมแสดงความชื่นชมแล้วก็ยินดีกับนักกีฬาทีมชาตินะครับที่ร่วมกันสร้างผลงานอันน่าภาคภูมิใจนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศนะครับจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ส่วนรัฐบาลก็มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็พัฒนานักกีฬาบุคลากรกีฬาแล้วก็สมาคมกีฬาเพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของนักกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและก็นานาชาตินะครับโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยผ่านกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยรวมทั้งสิ้น674,328,210 บาทนะครับแบ่งเป็นงบสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ย302,771,360 บาทการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน134,956,850 บาทและเงินรางวัล236,600,000บาทนะครับสำหรับผลงานของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันในครั้งนี้ครับสามารถคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญนะครับส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยรั้งอันดับ7จาก46ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความมุ่งมั่นความมีวินัยแล้วก็ความทุ่มเทของนักกีฬาไทยนะครับที่เรียกว่าต่อสู้เต็มความสามารถในเวทีระดับทวีปนะครับทั้งนี้รัฐบาลก็ได้จัดสรรเงินรางวัลรวม236,600,000บาทเนี่ยนะครับเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ร่วมสร้างผลงานในการแข่งขันพร้อมมอบของที่ระลึกแล้วก็รางวัลนะครับแก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยในพิธีเนี่ยก็มีการกดโอนเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลแบบเรียลไทม์เลยนะครับสร้างความชื่นมื่นแล้วก็ความภาคภูมิใจแก่คณะนักกีฬาและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้บอกว่าทางกระทรวงแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับจะเดินหน้าสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาบุคลากรแล้วก็สมาคมกีฬาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสนะครับให้นักกีฬาไทยก้าวสู่ความเป็นเลิศในเวทีนานาชาติพร้อมสร้างความภาคภูมิใจและก็ชื่อเสียงให้แก่คนไทยและประเทศไทยต่อไปนะครับ ไปติดตามเรื่องราวสุดท้ายกันครับคุณผู้ฟังภารกิจของกองทัพในการช่วยเหลือประชาชนกันบ้างนะครับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่2นะครับสำนักงานสถานพัฒนาหน่วยการสถานพัฒนานะครับจัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมของหน่วยออกให้บริการผสมเทียมโคให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่นะครับด้วยน้ำเชื้อโคแช่แข็งนทพ.นะครับแล้วก็ติดตามลูกโคเกิดเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของโคพื้นเมืองแล้วก็ส่งเสริมอาชีพแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและพื้นที่ปฏิบัติงานอำเภอโคกศรีสุพรรณและอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะครับไปกันต่อที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักงานพัฒนาภาค4กรมการหันพัฒนานะครับจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกบริการผสมเทียมโคให้กับสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ในการนี้เจ้าหน้าที่ผสมเทียมก็ได้คำแนะนำในการปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อของนทพ.นะครับแล้วก็การเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดนะครับในปศุสัตว์ให้กับสมาชิกผสมเทียมในพื้นที่ตำบลท่าสะท้อนอำเภอปุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงรายครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยการพัฒนานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ประชุมร่วมกับกรมชลประทานและก็อำเภอเวียงเชียงรุ้งในโครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลตามผังน้ำกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือร่วมคิดร่วมสร้างแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลเพื่ออนาคตชุมชนที่ยั่งยืนนะครับโดยประกาศให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการแล้วก็แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในระดับตำบลให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่แล้วก็ความต้องการของประชาชนโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบณห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่าอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายนะครับไปกันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วนะครับประกอบด้วยกำลังพลแล้วก็รถยนต์บรรทุกกึ่งนั่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการฟื้นฟูทำความสะอาดหลังสถานการณ์น้ำลดลงนะครับพร้อมมอบน้ำดื่มของกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปณพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยจัดการพัฒนานะครับได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดกลางนะครับลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยณอำเภอบางคล้านะครับทางนี้ได้มีการเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นหลักนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องได้อย่างทันท่วงทีณพื้นที่ตำบลบางคล้าอำเภอบางคล้าและที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายครับคุณผู้ฟังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะครับจัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรับทราบปัญหาพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณตำบลเสริมอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Atap Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
4: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ด้วยความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ด้วยความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังได้ทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปค่ะสำหรับคืนนี้ดิฉันสริปะเมลีทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันศุกร์ที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น5ค่ำเดือน11ปีมะเมียการปฏิบัติหน้าที่ให้เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและบังคับบัญชาโดยธรรมข้อนี้เชื่อว่าผู้ที่ได้รับสัญญาบัตรมาแล้วหลายครั้งย่อมเข้าใจเป็นอันดีและประพฤติปฏิบัติมาแล้วอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอจึงขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปให้ดีให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่นและให้ครบถ้วนทั้งตามที่ปรากฏในสัญญาบัตรและตามที่ให้ได้คำสัตย์ปฏิญาณไว้เพื่อให้บังเกิดผลเป็นความดีความเจริญแก่ตัวท่านเองและแก่ชาติบ้านเมืองยิ่งขึ้นไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้เวลา6นาฬิกา1นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสนอรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: ประชาและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดีและปลื้มใจมากที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีไมตรีจิตพร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงความปรารถนาดีในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้าด้วยน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้นเป็นที่จับตาจับใจและทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่งขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิตแต่ข้าพเจ้าครั้งนี้จงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกคนทุกฝ่ายจะพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไปขอขอบใจในคำอำนวยพรซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคนและขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุกสวัสดีพร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกัน

สวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นหน้าปัด AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยรับหน้าที่อยู่กับดิฉันนะคะสุปรยาสุวรรณชื่นค่ะทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะเจอกับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำในทุกๆวันเนาะช่วงเวลาของ6รายการของช่วงของรายการในช่วงเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาโดยประมาณนะคะสำหรับเช้าวันนี้เช้าวันศุกร์ที่16ตุลาคมนะคะคุณผู้ฟังเผลอแป๊บเดียวสำหรับเดือนตุลาคมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่สำหรับครึ่งของเดือนนะคะเผลอแป๊บๆอีกไม่กี่วันก็จะหมดเดือนตุลาคมเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะเพราะฉะนั้นในส่วนของช่วงเวลารายการตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังนะคะเวลาของเรามันเดินเร็วกันไปอย่างน้อยสำหรับในส่วนของคุณผู้ฟังทุกๆท่านบางคนบอกโอ้เดินไหวแก่ไหวนะคะอายุมันก็เป็นเพียงตัวเลขอย่าไปแก่ตามอายุคนสมัยนี้ต้องบอกเลยว่าดูแทบจะไม่ออกเลยบางคนอายุ40 50แต่ถ้าดูแลร่างกายดูแลรักษาสุขภาพในส่วนของตัวเองนะคะอายุเนี่ยอยู่ประมาณ30กว่าๆเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้แฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกคนแต่ช่วงนี้ในเรื่องของสภาพอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควัน PM 2.5 ซึ่งก็เป็นควันไฟจากประเทศอินโดนีเซียมันก็มีผลกระทบสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่บ้านเรานะคะช่วงนี้ช่วงเย็นๆจริงๆนึกว่าก็ออกกำลังกายนะแต่ว่าช่วงเย็นเมื่อวานแม่นะสำหรับในส่วนของสภาพอากาศที่มันมีฝุ่นควัน PM 2.5 อยู่แล้วก็ยังมีพี่น้องประชาชนยังเผาขยะจนหายใจแทบไม่ออกเลยทีเดียวยังไงช่วงนี้ก็ขอความร่วมมือนะคะขอความร่วมมือสำหรับพี่น้องประชาชนกันสักนิดหนึ่งนะคะควันไฟจากประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่าฝุ่นก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วก็พยายามอย่าเพิ่งเผาขยะกันเลยนะคะขอความกรุณานะเพราะมันยิ่งซ้ำเติมในส่วนของสภาพอากาศกันไปนะคะเมื่อวานนี้เดินออกกำลังกายสูดควันไฟของอินโดแล้วก็ยังมาสูดควันไฟสำหรับพี่น้องประชาชนที่เผาขยะกันอีกใจแทบจะไม่ออกกันเลยทีเดียวนะคะก็ขอความร่วมมือกันด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้อย่าไปซ้ำเติมในเรื่องราวของสภาพอากาศเพราะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนอย่างเราเนี่ยแหละนะคะก็ฝากทุกคนดูแลเรื่องราวของสุขภาพในช่วงนี้กันด้วยนะอ่ะในส่วนของสภาพอากาศนะคะสภาพอากาศจากกรมอุตุก็มีประกาศในเรื่องของฝนตกนะคะไปจนถึงวันที่19ตุลาคมนะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของสภาพอากาศเนาะต่อให้ช่วงนี้จะมีการประกาศอย่างไรแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าในส่วนของพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมกันบ่อยๆเราก็คงจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงระยะนี้โดยเฉพาะช่วงของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนะคะก็ได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานะคะก็คงจะต้องฝากถึงหน่วยงานผู้ที่รับผิดชอบทุกท่านรวมไปถึงพี่น้องประชาชนเมื่อได้รับการแจ้งเตือนก็ขอให้รีบออกมานะคะเก็บสิ่งของมีค่าเอาไว้สิ่งของไหนที่มันหนักๆหน่อยก็พยายามยกขึ้นในที่สูงไว้ก่อนนะคะสิ่งของไหนที่เป็นของมีค่าไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทอง

หรืออะไรก็ตามแต่ก็นำติดตัวกลับมาอะไรที่มันได้ก็ออกมาก่อนถ้าเขาประกาศแจ้งเตือนก็ให้รีบออกมาก่อนนะคะก็เพื่อความปลอดภัยในตัวท่านเองนะคะบางคนเนี่ยเข้าใจนะห่วงบ้านรักบ้านห่วงของแต่เราจะต้องเอาชีวิตของเราก่อนนะคะให้ปลอดภัยสิ่งของเนี่ยไม่เป็นไรค่ะถ้ายังไม่ตายเรายังมีสามารถที่จะหาใหม่ได้นะคะเราต้องสู้กันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากทุกคนกันด้วยกันละกันนะคะเวลาที่มีทางเจ้าหน้าที่เขาประกาศแจ้งเตือนหน่วยงานเขาประกาศแจ้งเตือนก็ให้รีบดำเนินการก่อนนะจ๊ะอ่ะเรื่องราวเรื่องแรกที่เกี่ยวกับสภาพอากาศที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลงลูกกรุงให้ฟัง1บทเพลงซึ่งเป็นบทเพลงคู่นะคะเดี๋ยวน้องแววหยิบมาอีกสัก1บทเพลงสำหรับบทเพลงคู่เพลงครูเพลงคู่นะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: ศบาลเมืองราชวาทกำหนดจัดงานประเพณีชักพระประจำปี2569ในวันอังคารที่27ตุลาคม2569ณสวนกรมหลวงราชวาทราชนครินทร์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาโดยกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆได้แก่จัดพิธีตักบาตรเทโวพิธีสมโภชเรือพระประกวดขบวนแห่เรือพระและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทศบาลเมืองราชวาทจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับงานประเพณีชักพระเทศบาลเมืองราชวาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาสำนักงานเทศบาลเมืองราชวาทหมายเลขโทรศัพท์073-511-048ต่อ7ในวันและเวลาราชการ
1: นั่นคือเพลงพรบรสจากทางรายการกับอีกหนึ่งบทเพลงลูกกรุงนะคะที่หยิบมาฝากสำหรับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนานะคะรวมไปถึงสปอร์ตนะคะสปอร์ตจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสกิจกรรมประเพณีชักพระที่กำลังจะจัดขึ้นนะเดี๋ยวหนูหยิบข่าวของทางเทศบาลมาฝากประชาสัมพันธ์กันเลยกันละกันนะคะสำหรับในส่วนของข่าวจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะเริ่มต้นกันด้วยสำหรับในเรื่องราวของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคสำหรับเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่16ตุลาคมนะคะช่วงเช้าของชุดที่1ก็จะไปกันที่ชุมชนมัดเยมันถนนโคเคียนฝั่งโรงเรียนเทศบาล6ทุกซอยนะจนถึงแยกเรือกอและค่ะจากนั้นในช่วงของภาคบ่ายก็จะเป็นโรงเรียนเทศบาล6นะคะต่อกันด้วยสำหรับชุดที่2นะคะชุดที่2ในช่วงของภาคเช้าจะเป็นชุมชนกำปงปายงถนนเจริญพงษ์ตรอกอารมณ์ค่ะช่วงบ่ายจะเป็นโรงเรียนบางนราวิทยานะคะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยสำหรับจุดที่3ในช่วงของภาคเช้าจะเป็นชุมชนจื่อปอถนนสิริชัยชาหลังบขสหมู่บ้านรักบำรุงนะคะแล้วก็ปิดท้ายช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนยะกัง2ถนนยะกัง2ซอย1ถึงซอย2แล้วก็ซอยภาคภูมินะอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์กันนะคะกับในเรื่องราวของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคนะคะและก็ต่อกันด้วยสำหรับประเพณีชักพระเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังก็คงจะฟังสปอร์ตกันไปแล้วเดี๋ยวหนูมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนอย่าลืมสำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะคะในงานประเพณีชักพระซึ่งทางเทศบาลเมืองนราธิวาสก็กำหนดจัดในวันอังคารที่27ตุลาคมนะคะที่สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะซึ่งกิจกรรมเราก็จะมีพิธีตักบาตรเทโวพิธีสมโภชเรือพระประกวดขบวนแห่เรือพระและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะโดยในส่วนของพิธีตักบาตรเทโวเราจะเริ่มในเวลา 7:30 นเป็นต้นไปนะคะจากนั้น 8:30 นโดยประมาณก็จะมีพิธีสมโภชเรือพระแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นกลองยาวตีโพนแล้วก็มโนรานะคะรวมไปถึงในช่วงเวลา 9:45 โดยประมาณนะคะเราก็จะมีพิธีปล่อยขบวนแห่เรือพระซึ่งจะเคลื่อนจากส่วนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ไปตามถนนภูผาภักดีถนนจำรุนนราถนนพิชิตบำรุงแล้วก็สิ้นสุดขบวนหน้าส่วนกรมหลวงนะคะอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะคะก็สามารถร่วมทำบุญได้ตลอดเส้นทางที่เรือพระผ่านเรือพระผ่านนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ตรงนี้เราก็อยากจะเชิญชวนให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญกันเยอะๆนะนี่ก็เป็นข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะไปต่อกันที่สำหรับข่าวจากทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนารานะคะซึ่งเมื่อวานนี้ซึ่งทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนารานะคะเขาก็ได้มีการจัดการบริหารน้ำก่อนฤดูหลักนะคะด้วยการพร่องน้ำในแม่น้ำบางนารา นะคะโดยจะมีการเปิดปิดประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนของหมู่ที่3ตำบลกะลัวเหนือประตูระบายน้ำน้ำแบ่งหมู่ที่7ตำบลไพรวันอำเภอตากใบแล้วก็ประตูระบายน้ำบางนาราตอนล่างหมู่ที่4ตำบลพร่อนอำเภอตากใบนะคะก็เริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งในส่วนของการเปิดปิดประตูระบายน้ำนะคะเขาก็จะยึดหลักการขึ้นลงของระดับน้ำทะเลนะคะเมื่อไหร่ที่สภาพน้ำเข้าสู่สภาวะปกตินะคะทางโครงการส่งน้ำเขาก็จะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันต่อไปนะคะก็ฝากแจ้งฝากประชาสัมพันธ์กันมาค่ะต่อกันด้วยสำหรับข่าวสารของทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนะคะแจ้งกิจกรรมในเรื่องของการรับบริจาคโลหิตกันโดยในวันที่21ตุลาคมนะคะก็จะไปตั้งจุดในการรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมคณะพยาบาลศาสตร์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะแล้วก็ในวันที่27ตุลาคมค่ะที่หอประชุมเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันด้วยก็แล้วกันนะคะในเรื่องของกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตที่เราฝากประชาสัมพันธ์กันทุกๆเช้านะคะเพื่อที่จะเชิญชวนทุกท่านได้ไปร่วมกิจกรรมในการรับบริจาคโลหิตกันนะคะอีกสักหนึ่งบทเพลงลูกกรุงก็แล้วกันนะคะทิ้งท้ายกับบทเพลงลูกกรุงที่เราหยิบมาฝากกับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาที่ติดตามรับฟังกันทุกๆท่านนะคะใครที่ชื่นชอบบทเพลงไหนที่ฝากมอบเป็นพิเศษไปให้ด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะ

0: หน่วยเทศบาลเมืองราชวาทกำหนดจัดงานประเพณีชักพระประจำปี2569ในวันอังคารที่27ตุลาคม2569ณสวนกรมหลวงราชวาทราชนครินทร์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาโดยกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆได้แก่จัดพิธีตักบาตรเทโวพิธีสมโภชเรือพระประกวดขบวนแห่เรือพระและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทศบาลเมืองราชวาทจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับงานประเพณีชักพระเทศบาลเมืองราชวาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาสำนักงานเทศบาลเมืองราชวาทหมายเลขโทรศัพท์073-511-048ต่อ7ในวันและเวลาราชการ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับช่วงเวลาของรายการ6นาฬิกาเกือบอีก41นาทีนะคะมาที่เรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเรากันต่อนะคะเหลือเวลาอยู่อีกประมาณ18นาทีสุดท้ายเมื่อวานนี้น้องแววก็ประชาสัมพันธ์กันไปสำหรับวัดไหนที่ดีกาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถนำมาส่งให้กับทาง912ของเรากันได้นะคะเราจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แจ้งบุญให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนในหลายๆพื้นที่ตอนนี้ทราบว่า912เนี่ยพื้นที่อำเภอแว้งอำเภอสุขไหงโกลกอำเภอต่างๆอ่ะสามารถเริ่มรับฟังกันได้แล้วใช่ไหมคะดีใจค่ะดีใจที่แฟนๆรายการในหลายๆพื้นที่จะได้กลับมารับฟัง912กันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาที่เรื่องราวของงานบุญกฐินกันบ้างคุณผู้ฟังโอ้มากันหลายวัดเลยทีเดียวนะคะยินดีมากๆอ่ะเดี๋ยวน้องแววแจ้งนิดนึงเมื่อวานนี้ก็มีแฟนรายการมาแจ้งดีกากันนะคะก็บอกถามว่ามีค่าใช้จ่ายกันหรือไม่บอกได้เลย912ของเราส่งข่าวมาได้ค่ะเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะข่าวทุกข่าวข่าวไหนที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราจะเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายนะคะบอกได้เลยว่าเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะยินดีให้บริการกับพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะเรื่องไหนที่เราสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะมาที่เรื่องราวข่าวสารของทางดีกากันดีกว่านะจ๊ะเริ่มต้นกันด้วยสำหรับวัดพิกุลทองอ่ะวัดพิกุลทองน้องแววรับดีกากันแล้วนะคะวัดพิกุลทองขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในงานบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อที่จะนำปัจจัยไปทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัดพิกุลทองนะคะโดยกำหนดจัดมาดูกันที่ในงานสมโภชกันก่อนนะคะเขาจะมีพิธีสมโภชในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา19นาฬิกาทราบว่าในส่วนของวัดพิกุลทองเนี่ยจะมีนี่หลังจากเสร็จพิธีสมโภชจะมีดนตรีด้วยใช่ไหมคะรายละเอียดยังไงเดี๋ยวแจ้งน้องแหววเพิ่มเติมมาได้นะน้องแหววจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์กันนะคะจากนั้นในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนะคะก็จะได้ถวายกฐินกับพร้อมกันในช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์งานบุญกับงานทอดกฐินของวัดพิกุลทองกันด้วยนะคะในวันเสาร์ที่31ตุลาคมค่ะรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยมาแจ้งใกล้ๆกันนะคะแจ้งกันก่อนว่าวัดไหนทอดวัดไหนกันบ้างนะคะทอดวัดไหนเวลาใดอะไรอย่างไรนะมาต่อกันที่สำหรับวัดพิกุลทองอ้าวขออภัยวัดบางปอนะคะติดปากไปนิดนึงวัดบางปอนะคะก็ขอเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐินสามัคคีเพื่อที่จะนำปัจจัยไปสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัดบางปอนะคะโดยกำหนดการนะคะ กำหนดการในงานสมโภชก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่31ตุลาคมสำหรับพิธีสมโภชในช่วงเวลา4โมงเย็นนะคะจากนั้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนก็จะได้ร่วมกันถวายกฐินในเวลา 12:30 นาทีนะคะก็ฝากเป็นสะพานบุญให้กับทางวัดบางปอกันด้วยนะคะในงานทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้นะแล้วก็มาต่อกันที่สำหรับวัดต่อไปวัดบางนารานะคะวัดบางนาราก็ขอเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในงานบุญกฐินนะคะกับวัดบางนาราเพื่อที่จะนำปัจจัยนะคะไปบูรณปฏิสังขรณ์วัดบางนารานะคะซึ่งกำหนดจัดนะคะในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนโดยในวันเสาร์ที่31ตุลาคมจะมีพิธีสมโภชนะคะที่หอฉันวัดบางนาราเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นนะคะจากนั้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนก็จะได้ถวายกฐินกันในเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะก็ฝากเป็นสะพานบุญให้กับทางวัดบางนารากันด้วยต่อกันด้วยสำหรับวัดชัยรัตนารามนะคะหรือวัดบ้านไทยนะวัดชัยรัตนารามหรือวัดบ้านไทยก็ขอเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐินสามัคคีร่วมกับทางวัดบ้านไทยนะคะในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะคะโดยกำหนดการนะคะในวันเสาร์ที่31ตุลาคมเขาจะมีพิธีสมโภชในเวลา19นาฬิกานะคะจากนั้นในเวลา20นาฬิกาท่านจะได้ร่วมสนุกกับวงดนตรีคณะวงโนราวารอยตี้นะนี่ไงค่ำคืนของความสนุกนอกจากจะเราจะได้ร่วมบุญในงานสมโภชแล้วก็จะได้ร่วมสนุกกับวงดนตรีกันด้วยอิ่มบุญอิ่มใจแถมยังได้ออกกำลังกายกับวงดนตรีด้วยนะคะจากนั้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนก็จะได้ร่วมถวายกฐินกันในเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับทางวัดชัยรัตนารามหรือวัดบ้านไทยกันด้วยนะต่อไปกันที่สำหรับวัดวัดป่าไผ่นะคะวัดป่าไผ่ก็ขอเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในงานบุญกฐินนะโดยในส่วนของงานบุญกฐินของทางวัดป่าไผ่ตำบลตันหยงลิโมอำเภอระแงะก็เพื่อที่จะนำปัจจัยนะคะไปซ่อมแซมบูรณะเสนาสนะภายในวัดนะคะโดยกำหนดการในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนก็จะมีพิธีสมโภชในเวลา15นาฬิกาก็คือบ่าย3โมงนะคะจากนั้นในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนก็จะได้ร่วมกันในการถวายกฐินในเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งบุญในเรื่องราวของงานบุญกฐินของวัดป่าไผ่อำเภอระแงะกันด้วยนะจ๊ะต่อกันด้วยสำหรับวัดต่อไปนะคะอาจจะต้องแววดูนิดนึงอ่ะในส่วนของทางวัดโคเคียนนะคะวัดโคเคียนขอเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐินสามัคคีของวัดโคเคียนเพื่อจะนำปัจจัยนะคะไปบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะของวัดโคเคียนนะคะโดยกำหนดการในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนก็จะมีพิธีสมโภชองค์กฐินในเวลา1ทุ่มนะคะที่บริเวณศาลาการประเรียนจากนั้น2ทุ่มเป็นต้นไปท่านจะได้ร่วมสนุกกับวงดนตรีของคุณอ๊อฟดอกฟ้าอาสยามนะคะนี่คือสมโภชนะใครที่ชื่นชอบสำหรับศิลปินนักร้องคุณอ๊อฟดอกฟ้าอาสยามนะคะเสาร์ที่7พฤศจิกายนหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสมโภชของวัดโคเคียนท่านจะได้ร่วมสนุกกับคุณอ๊อฟดอกฟ้านะจากนั้นในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนก็จะได้ถวายกฐินพร้อมกันในช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับทางวัดโคเคียนกันด้วยต่อกันด้วยสำหรับวัดบางขุนทองนะวัดบางขุนทองเมื่อวานฎีกาเพิ่งมาถึงเมื่อวานน้องแววก็รับไปเรียบร้อยนะคะวัดบางขุนทองหรือวัดบาวงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก็ขอเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะคะ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐินสามัคคีนะในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนะคะโดยกำหนดการเขาจะมีพิธีสมโภชองค์กฐินนะคะในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลาบ่าย 4:30 จากนั้นในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนก็จะได้ร่วมกันในการถวายกฐินในเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะก็ฝากเป็นสะพานบุญให้กับทางวัดบางขุนทองกันด้วยนะคะเพื่อที่จะนำปัจจัยในงานทอดกฐินไปก่อสร้างอาคารบำเพ็ญกุศลวัดบางขุนทองให้แล้วเสร็จนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นฎีกาที่น้องแหววหยิบมาประชาสัมพันธ์นะคะเป็นฎีกาที่พี่น้องประชาชนได้ฝากประชาสัมพันธ์กันมาด้วยอ่ะวัดไหนนะคะที่จะเพิ่มเติมกันมาก็ส่งกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องแหววจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แจ้งบุญให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้รับทราบแล้วก็ได้ไปร่วมทำบุญกันในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะเราจะต้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ลูกคู่หลานของเรากันไปนานๆนะจ๊ะอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวข่าวงานบุญกันไปแล้วหนึ่งบทเพลงที่ค้างกันเอาไว้เมื่อวานนี้จัดให้เลยก็แล้วกันกับบทเพลงนี้ของคุณตั๊กแตนชลดานะจ๊ะ

ับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาอีกประมาณ5นาทีสุดท้ายเผื่อแป๊บๆเวลาของเราใกล้จะหมดกันแล้วขอบพระคุณสำหรับในส่วนของคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังในทุกๆพื้นที่ที่สามารถรับฟังช่วงเวลาของรายการกันได้นะคะ5นาทีสุดท้ายค่ะนุ่มทิ้งท้ายกันด้วยกับในเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคำนะคะสำหรับวันนี้เสนอคำว่ากระฉับกระเฉงกระฉับกระเฉงหมายถึงคล่องแคล่วแข็งขันกระปรี้กระเป๋าว่องไวนะคะนี่ก็จะเป็นความหมายของคำว่ากระฉับกระเฉงนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่เราหยิบมาส่งท้ายสำหรับในส่วนของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการหมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทิ้งท้ายกันด้วยสำหรับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันละกันกลับมาเจอกับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาได้ใหม่ในทุกๆวันนะคะ6นาฬิกาเศษๆจนถึง7นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ลากันด้วยกับบทเพลงนี้กันละกันนะคะเสียงร้องของคุณหนูมิเตอร์กับบทเพลงที่มีชื่อว่าวอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจสำหรับวันนี้นะวะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ